ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้า

ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่21โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานอันประณีตมาร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำทุกต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่21ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้โดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยนายแพทย์วชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงนำกล่าวคำถวายพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยโดยกัลยาณมิตรพิมพกาอริยะเจริญนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยคุณรมณลินทร์กวีสอนศักดิ์นำกล่าวคำถวายส่วนคุณอำนาจจักขุจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการบวชพระพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้น14วันในช่วงกลางเดือนนี้และได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่

วันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในค่ะนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนางานบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปอำเภอสันกำแพงที่จะจัดในวันที่27มิถุนายนนี้และให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาหล่อเทียนเข้าพรรษาร่วมกันเพื่อจะได้นำไปใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธที่พำนักอยู่ในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันและระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานค่ะภายในงานเมื่อคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสาธุชนจุดโคมวิสาขฤกษ์และนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไมเคิลวีระธรรมโมจะได้เกริ่นนำความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้แก่ชาวท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีเก่าคำบูชาวิสาขฤกษ์โดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวตามเสียงนำของหลวงพ่อธรรมมาชโยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมวิสาขประทีปเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ผู้แทนก็ได้รับรัตนอัคคีมณีไพโรธเพื่อจุดต่อประทีปจากท่านประธานสงฆ์และส่งต่อให้กับคณะประธานโคมเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรรวมถึงประธานโคมเอกพิเศษสุดทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมใจจุดประทีปเพื่อน้อมเป็นประทีปธรรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกายจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยความสงบและสง่างามแสงประทีปที่สว่างไสวพร้อมกับเสียงสวดมนต์ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความปิติตื้นตันใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้ทุกคนได้นำหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะการฝึกสมาธิและการแผ่เมตตาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมโลกสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่นโดยคณะพระอาจารย์ได้แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับ Inner Peace หรือสันติสุข

าวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้แบ่งปันความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายและปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาใจให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งโครงการนี้ถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช

YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่นไม่ควรมองการงานของคนอื่นว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำควรพิจารณาดูแต่งานของตนที่ทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำเท่านั้นวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านจะพิจารณาตนเองไม่มัวเสียเวลาไปเพ่งโทษคนอื่นมีแต่มันแก้ไข

ารมีเรื่อยไปเมื่อตั้งใจจะทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่โลกแล้วก็ย้ายอุปสรรคทั้งหลายมาทำให้เราล้มเลิกความตั้งใจแต่จงมองข้ามอุปสรรคไปที่เป้าหมายเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดพลังใจที่จะต่อสู้ผู้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางยังสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในโลกได้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงวัฒนธรรมกายกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรายังคงมาติดตามรับฟังเรื่องพระเตมียกุมารกันต่อนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าสุนันทสารถีรับพระราชองค์การจากพระเจ้ากาสิกราชว่าให้เป็นผู้นำพระเตมียกุมารไปฝังนั่งเป็นที่ป่าช้าผีดิบเขาก็รีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามกระแสรับสั่งแต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลารุ่งเช้าเขาไม่อาจคมตาให้หลับลงได้เพราะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนจะต้องปลงพระชนพระราชกุมารภายในจิตใจจึงมีแต่ความร้อนลุ่มไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายตลอดคืนยันรุ่งแต่เมื่อไม่อาจจะฝืนพระราชองค์การได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทำตามหน้าที่เท่านั้นครั้นรุ่งเช้าสุนันทสารถีจึงลุกขึ้นด้วยความอ่อนระหอยโรยแรงมีแต่ความรันทดหดหู่ใจหรือว่าตนเองจะต้องทำปาณาติบาตต้องประหารเตมียกุมารผู้ไม่มีทางสู้พอถึงเวลาก็เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถเลือกหารถอัปมงคลเที่ยวเดินเลือกรถอยู่แต่เช้าแต่ไปพบรถคันไหนที่ต้องการเลยเทวดาจึงดลใจให้เลือกรถมงคลและก็เทียมด้วยม้าที่เป็นมงคลพอเทียมรถเสร็จแล้วจึงขับเข้าสู่ถนนด้านหน้าพระราชวังหยุดรถคันนั้นไว้ที่ประตูวังแล้วขึ้นสู่พระราชนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระนางจันทาเทวีและพระราชกุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวีสมทมไม่หลับทั้งคืนเพราะรู้ว่าพระโอรสจะต้องจากไปแล้วพระนางได้สงสนานให้พระโอรสแต่เช้าตรู่ตกแต่งองค์เสร็จแล้วก็สวมกอดพระโอรสไว้พร้อมด้วยน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาไม่หยุดทางด้านสุนันทสารถีแม้จะจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าและพระโอรสเพียงใดก็จำต้องอดกลั้นความสงสารและความเห็นใจนั้นไว้เดินผ่านประตูเข้าสู่ห้องบรรทมเข้าไปนั่งคุกเข่าถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระแม่เจ้าอย่าได้กลิ้วข้าพระบาทเลยข้าพระบาทรับพระราชบัญชามาจำเป็นต้องทำตามรับสั่งขอพระนางเจ้าจึงถอยออกไปก่อนเถิดอย่าได้ห้ามข้าพระบาทเลยกราบทูลดังนี้แล้วก็หลังมือการพระเทวีจึงนั่งสวมกอดพระรถอยู่ให้พ้นออกไปและอุ้มเอาพระราชกุมารผู้บริสุทธิ์ดุจกำดอกไม้ที่งดงามหันหลังก็เดินลงจากปราสาทสมนางจันทาเทวีมาถูกแย่งเอาพระโอรสออกจากอ้อมอกไปก็ไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกอันเกิดจากความพัดพลากจากพระราชกุมารผู้เป็นที่รักได้จึงสยายพระเกศาทรงบริเทวนาการอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นพระบริษัทมาตอบพระเนตรเห็นพระมารดากันแสงก็เป็นเหมือนพระทัยจะแตกสลายด้วยความรักและสงสารพระมารดาทรงดำริว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระชนนีพระองค์ก็จะมีพระทัยแตกสลายจึงทรงใคร่ที่จะพูดด้วยแต่เมื่อทรงนึกถึงความปรารถนาที่จะสำเร็จในเวลาอันใกล้ก็ทรงอัดอั้นตันพระทัย

เครื่องประดับทำให้สูญเสียสมบัติอันล้ำค่าไปเสียเปล่าจึงเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ถือจอบเริ่มลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากราชรถสมพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนไหวแล้วเราทำความพยายามมาถึง16ปีโดยไม่เคลื่อนไหวมือและเท้าเลยบัดนี้กำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่หนอจึงค่อยเอาพระหัตถ์ข้างซ้ายลูบพระหัตถ์ข้างขวาเอาพระหัตถ์ข้างขวาลูบพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วนวดพระบาททั้งสองจากนั้นจึงเสด็จลุกขึ้นทรงดำริที่จะลงจากรถทันใดนั้นเองแผ่นดินก็ได้นูนสูงขึ้นไปรองรับพระบาทของพระองค์พระโพธิสัตว์จึงเสด็จลงจากรถทรงเดินกลับไปกลับมาหยุดพักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพละกำลังมากอวิวาทุกอย่างยังใช้การได้อย่างสมบูรณ์ส่วนว่าพระโพธิสัตว์จะทำอย่างไรต่อไปคอยลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข

ทรงเคลือบแคลงในมโหสถให้ได้ว่ามโหสถน่ะเป็นคนมีลับลมคมในเป็นผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจเมื่อเห็นว่าอาจารย์ทั้งสามเริ่มสนใจอาจารย์ศรีนกะจึงแนะนำแผนร้ายว่าพวกเราน่ะต้องเข้าไปหามโหสถด้วยกันแล้วถามมโหสถด้วยคำถามว่าขึ้นชื่อว่าความลับควรบอกแก่ใครจึงจะดีหากมโหสถตอบว่าความลับน่ะไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นเพียงเท่านี้น่ะก็พอแล้วที่เราจะนำความข้อนั้นขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามโหสถเป็นคนมีลับลมคมในและอาจเป็นข้าศึกแก่พระองค์เมื่อไรก็ได้อาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าทุกคนเริ่มเห็นพ้องตรงกันและเข้าใจอุบายของตนดีแล้วก็ได้กำหนดวันทำการทันทีเมื่อถึงวันนัดหมายก็ได้พาอาจารย์เหล่านั้นออกเดินทางไปยังเรือนของมโหสถบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากมโหสถเป็นอย่างดีหลังจากได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วอาจารย์เสนกะจึงเอ่ยถึงธุระที่พากันมาหามโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถข้าพเจ้านะใครขอโอกาสถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งเถิดจะเป็นไรไปเล่าท่านอาจารย์จะถามสักกี่ข้อก็ได้เชิญถามมาเถิดหากสิ่งนั้นนะข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้าก็ยินดีจะวินิจฉัยให้มโหสถบัณฑิตเปิดโอกาสให้

พูดจริงทำจริงเป็นคุณสมบัติที่ถือเป็นหลักของคนได้แน่แล้วอาจารย์เสนกะก็รุกถามถึงประเด็นสำคัญต่อไปว่าผู้ดำรงมั่นอยู่ในความสัตย์จริงแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปล่ะก็ควรที่จะแสวงหาทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์ให้มากเข้าเพื่อความเป็นปึกแผ่นของตนน่ะสิท่านเสนกะยังไม่หมดความสงสัยจึงถามต่อไปว่าเมื่อมีทรัพย์เป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยก็เป็นอันยุติกันเพียงนี้หรือว่ายังมีกิจอันใดที่จะต้องทำต่อไปอีกพ่อบัณฑิตยังมีสิท่านอาจารย์มโหสถตอบอย่างฉะฉานแม้มีทรัพย์มากมายก่ายกองแต่จะเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วหาควรไม่ทรัพย์น่ะอำนวยความสุขให้ท่านได้ก็จริงอยู่แต่ทรัพย์นั้นน่ะก็อาจอำนวยทุกข์ให้แก่เจ้าของทรัพย์ได้เหมือนกันความเป็นปึกแผ่นของทรัพย์น่ะถึงจะเป็นคุณเพียงไรแต่ถ้ายังต้องตกอยู่ในวงล้อมของผู้ริษยาบุคคลก็ไม่อาจจะมีความสุขอยู่ในกองเงินกองทองเหล่านั้นได้เพราะเมื่อมองไปรอบตัวก็เต็มไปด้วยศัตรูคู่แค้นผู้เล่าร้อนไปด้วยไฟแห่งริษยาหากต้องทนอยู่ในท่ามกลางกองเพลิงเช่นนั้นที่ไหนท่านจะนอนตาหลับลงได้ล่ะถ้าเช่นนั้นควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปล่ะท่านอาจารย์เสนกะถามหากว่ามีทรัพย์มั่งคั่งแล้วบัณฑิตก็พึงแสวงหามิตรสหายสืบไปยิ่งมีมิตรมากก็ยิ่งดีความอุ่นหนาฝาข้างด้วยมิตรน่ะเป็นสิ่งที่น่ายินดีมโหสถอธิบายแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยว่าผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์น่ะใครๆต่างก็จะรีเข้าหาทั้งนั้นแล้วใหญ่จึงต้องแสวงหามิตรให้เหนื่อยเปล่าด้วยเล่าอาจารย์เสนกะโต้กลับมโหสถบัณฑิตก็แย้งทันทีว่าท่านอาจารย์เสนกะการได้มิตรหัวประจบมามากมายจะมีประโยชน์อะไรการคบหามิตรเช่นนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะบัณฑิตย่อมดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือจะต้องเลือกคบมิตรหากได้มิตรสหายร่วมสุขร่วมทุกข์ช่วยคิดช่วยอ่านตลอดถึงร่วมเป็นร่วมตายด้วยจึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตที่จริงแท้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วล่ะอาจารย์เสนกะรับคำพร้อมรุกคืบคำถามต่อไปว่าเมื่อคบมิตรแล้วเนี่ยจะพึงปฏิบัติต่อมิตรนั้นอย่างไรอีกหรือไม่ล่ะถ้อยสนทนาของบัณฑิตทั้งสองนะล้วนเต็มไปด้วยสาระน่ารู้ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของการครองเรือนว่าหากอยากประสบความรุ่งเรืองตามวิสัยโลกก็ต้องทำดังนี้แต่มโหสถบัณฑิตจะตอบอย่างไรอีกนั้นโปรด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกมีพี่น้องทั้งหมด6คนลูกเข้าวัดปี2527เรามีพี่ชายคนที่4เป็นกัลยาณมิตรให้หลังจากนั้นลูกก็ได้ตั้งใจทำบุญทุกบุญที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาให้ลูกๆได้สั่งสมบุญบารมีเสมอมาไม่ได้ขาดตัวลูกเองจบการศึกษาอนุปริญญาด้านบัญชีเมื่อปี2523หลังจากจบการศึกษาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าอะไรจนกระทั่งปลายปี2530 ความรู้สึกว่าคอยก็หายไปว่ารอคอยอะไรบางอย่างก็หายไปตอนนั้นสามีของลูกประกอบธุรกิจโรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ผ้าอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมประสบปัญหามากมายทั้งงานลูกค้าคนงานและเครื่องจักรขณะนั้นนี่มีหนี้อยู่ประมาณ20กว่าล้านลูกก็ได้บอกกับเขาตั้งแต่พบกันวันแรกว่าเขามาเนี่ยมาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่นี่แล้วก็มาทำที่นี่คือโรงงานเนี่ยให้สว่างแล้วจะไป

บอกเหมือนกับพูดพยากรณ์ในอนาคตด้วยในระหว่างการทำธุรกิจนี้ลูกก็ช่วยสามีทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เขาก็ไว้ใจลูกมากเขาปรึกษาลูกในทุกเรื่องเลยแล้วเขาก็จะทึ่งและอัศจรรย์ใจลูกในทุกเรื่องเลยเขาเคยพูดว่าลูกคือขุนพลของเขาคือเขาเป็นประดุจพระราชามีภรรยาเป็นประดุจขุนพลลูกก็เอาเลิศสิคะเมื่อเขาบอกว่าลูกเป็นขุนพลของเขาก็เลยทุ่มเททั้งกายและใจช่วยเขาสร้างฐานะได้ดีตลอดมาปี33ต่อมาปีนั้นลูกก็ตั้งครรภ์นับแต่นั้นธุรกิจของสามีจากที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็รวยด้วยหลังจากคลอดลูกสาวได้6เดือนก็ปลอดหนี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเอาละเสียไหมจ๊ะนี่เพราะใช้ถ้อยคำเป็นนี่ถ้าหุ้นส่วนกันจะใครใช้ก็ถ้อยคำไม่เป็นเดี๋ยวก็แยกกันแม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแต่การทำโรงงานมันเหนื่อยเป็นงานที่เหนื่อยจะหาเวลาพักได้ยากลูกและสามีจึงปรึกกันมาสองเรามาปรึกกันหน่อยปรึกษาหารือกันว่าจะหาคนมาเช่ากิจการไปจะดีกว่านะปัจจุบันธุรกิจโรงงานก็ได้ให้ผู้อื่นเช่าไปแล้วตั้งแต่เมษายน2540ก่อนจะเกิด IMF พอดีคนอื่นรับช่วงไปก่อนเห็นไหมจ๊ะจึงทำให้ไม่ต้องประสบกับภาวะ IMF แต่ลูกก็ได้มีเวลาเข้าวัดสร้างบารมีได้อย่างสม่ำเสมอขึ้นแต่อนิจจาเวลาผ่านไปสามีที่เคยเรียกลูกว่าลูกคือขุนพลของเขาเขากลับหาขุนพลใหม่เริ่มไม่ไว้ใจขุนพลเก่าเริ่มไม่ไว้ใจลูกเขากลัวว่าลูกจะฟ้องร้องเอาสมบัติของเขาทั้งได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันนะแม้แต่ขณะนี้เขาปลูกบ้านใหม่แล้วจะย้ายตัวเข้าไปอยู่ที่คฤหาสน์หลังใหม่ไปอยู่กับหญิงคนใหม่คนเก่าไว้ที่เดิมทำให้ลูกนี่เสียใจมากมันเป็นความเจ็บช้ำเหลือเกินสามีเคยทำบุญเสาเข็มแต่เขาก็ยังทำบุญเสาเข็มมหาธรรมกายใจดี3ต้นนี่เธอระลึกนึกถึงความดีของสามีเห็นไหมจ๊ะ3ต้นและสร้างองค์พระ4องค์แต่ว่านั่นเป็นอดีตต่อมาเมื่อวัดมีเรื่องตามกระแสสื่อก็เลยไปตามกระแสสื่อปัจจุบันยังไม่ยอมเข้าวัดสร้างบารมีเลยค่ะตัวลูกเองมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆเช่นวันที่13ตุลาคม2536ลูกขับรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย4เกิดอุบัติเหตุชนกับมอเตอร์ไซค์ชนคนขับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเขาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้ววันที่21มีนาคม2538อีก2ปีต่อมาลูกขับรถผ่านซอยแห่งหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ขับพุ่งมาชนรถของลูกจนประตูด้านซ้ายเปิดไม่ได้กระจกแตกบาดท่าลูกสาวที่นั่งมากับลูกเล็กน้อยขณะนั้นลูกสาวอยู่ได้4ขวบแต่คนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเสียชีวิตทันทีในปัจจุบันลูกมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์บ่อยๆได้ยินตามลำพังแต่ถามคนรอบข้างก็ไม่มีใครได้ยินและก็มักจะเห็นดวงแก้วใสดวงแก้วเรียงกันเป็นสายทุกวันบางครั้งขับรถอยู่ก็เห็นดวงแก้วใสลอยผ่านตาไปหรืออยู่ตรงหน้าลูกสาวลูกขวัตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมาอยู่ทุดงตั้งแต่อายุได้ขวบกว่าอีกขวบกว่ามาอยู่ทุดงแล้วก็มาเข้าอยู่ทุดงบ่อยๆเมื่อลูกสาวอายุได้ประมาณ2ขวบกว่าพี่ชายคนที่4ที่แสน3ดีของลูกคนที่เป็นกัลยาณมิตรชวนลูกเข้าวัดนั้น
ยังได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสาวของลูกอีกด้วยพี่ชายคนที่สี่นี่และยังได้นำลูกแก้วมาให้หลานเพื่อเอาไว้ให้ตรึกก่อนนั่งสมาธิพอลูกสาวของลูกดีใจมากรับลูกแก้วไว้ในมือแล้วก็พูดว่า

Kingdom of หนูลูกทราบซึ้งวิชาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกเสมอมาเขาเป็นวิชาที่แสนสามดีมากๆค่ะช่วงที่ลูกสวดมนต์ทำวัดเย็นลูกสาวจะนอนอยู่ข้างลูกแต่ไม่ได้สวดมนต์ด้วยนะตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่เมื่อกลับบ้านขณะที่อาบน้ำให้ลูกสาวลูกสาวสบายใจลูกสาวจะสวดมนต์ทำวัดเย็นให้ลูกฟังแต่ลูกก็สง

มีบุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนต่อมาเมื่ออายุ12ขวบลูกสาวก็ไม่ค่อยยอมมาวัดไม่ยอมนั่งสมาธิติดวัตถุนิยมรู้เรื่องอานิสงส์การทำบุญและบาปดีแต่ก็ไม่ค่อยยอมนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังลูกเลยค่ะขณะนี้อายุ15ปีแล้วคุณแม่สามีเคยผ่าตัดสมอง2ครั้งเพราะว่าล้มในห้องน้ำจำใครก็ไม่ได้มา10กว่าปีแล้วปัจจุบันไม่สามารถช่วยตัวเองได้คำถามบุพกรรมอะไรช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะบุพกรรมอะไรลูกจะมีความรู้สึกว่ากำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าเมื่อพบสามีแล้วความรู้สึกว่าคอยก็หายไปลูกและสามีมีบุพกรรมร่วมกันไหมอย่างไรที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกๆว่ามาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่ให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะอะไรมาดลใจให้ลูกพูดเช่นนั้นและเป็นเพราะกรรมใดลิขิตไว้ให้ว่าเมื่อหมดหนี้แล้วชีวิตคู่ก็ต้องจากกันไปเป็นเพราะบุญใดเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีหมดหนี้เร็วแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตลอดเพราะบุญใดสามีจึงได้คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดกับวิกฤตในช่วงนั้นและในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทำไมลูกจึงมีสามีเจ้าชู้คะตรณีและปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเขาก็อาจเป็นที่คิดว่าเป็นศัตรูมั้งแต่กระตายังกำลังมึนๆอยู่เนี่ยลูกต้องทำบุญอะไรและอธิษฐานอย่างไรครอบครองลูกจึงจะเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวนักสร้างบารมีมีศีลศรัทธาทิฏฐิเสมอกันลูกจะวางใจอย่างไรวางเบาๆสิลูกคิดอย่างไรคิดถึงดวงใสๆแล้วทำอย่างไรทำหยุดนิ่งเมื่อต้องอยู่คนเดียวก็ต้องทำอย่างนี้แหละครอบครัวแตกเช่นนี้ลูกจะสามารถเป็นกรรมิตรให้เขาเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือไม่เพราะบุพกรรมอะไรทำให้ลูกต้องมาพบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิตถึง2คนลูกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรเพราะไม่ได้ตั้งใจต้องทำบุญอะไรไม่ให้ลูกพบบุพกรรมเช่นนี้อีกและไม่ให้มีวิบากติดตัวไปคน2คนที่เกิดอุบัติเหตุกับลูกแล้วน่ะตายแล้วไปไหนลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวให้เขาได้รับบุญหรือไม่อย่างไรแล้วอโหสิกรรมให้ลูกหรือไม่ปัจจุบันอยู่ในภพภูมิใดทำไมเมื่อลูกสาวซึ่งอายุเพียง2ขวบกว่ารับลูกแก้วไว้ในมือแล้วจึงพูดว่านี่คืออาณาจักรของหนูคุณอาจารย์ทราบบุพกรรมอะไรจึงกล่าวว่าคุณโบราณถ้ามาเด็กมีบุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนก่อนมาเกิดลูกสาวของลูกเขาเป็นใครมาจากไหนมาจากที่สว่างเขาจะมีความกตัญญูลูกหรือไม่ต่อไปเขาจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่คะบุพกรรมอะไรคุณแม่สามีจึงต้องผ่าตัดสมอง2ครั้งและจำใครไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้

บ้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดลูกจึงได้ยินเสียงพระสวดมนต์แต่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินตามลำพังและเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายลูกและพี่ชายคนที่สี่ที่เป็นกัลยาณมิตรชวนเข้าวัดมีบุพกรรมกันมาอย่างไรเราทั้งสองยังเป็นกัลยาณมิตรให้กันเสมอและเราทั้งสองช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรชวนพี่น้องเข้าวัดได้ทุกคนนี่ก็น่าทึ่งนะเราทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ก่อนเกิดลูกมาจากไหนหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีความรู้สึกว่าคอยอะไรบางอย่างแต่พอพบสามีความรู้สึกนั้นก็หายไปเพราะในอดีตลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกันมาโดยเคยเป็นสามีภรรยากันเมื่อได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้มาเจอกันและก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกดังนั้นลูกจึงมีความรู้สึกว่าคอยใครหรืออะไรบางอย่างลึกๆอยู่ในใจ

เป็นสามีภรรยากันแต่ว่ามีข้อแม้นะคุณต้องไปเลิกกับภรรยาเก่าก่อนในสุดสามีก็ไปเลิกกับภรรยาเก่าเมื่อมาอยู่กับลูกในชาตินั้นก็หมดหนี้สินจริงๆเนี่ยหนี้สินต่างๆก็หมดด้วยบุญปัจจุบันที่ทำไว้ตามคำแนะนำของลูกแต่พอเขาดีขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยเลิกทำบุญไปเลยทำให้ลูกช้ำใจในชาตินั้นแล้วก็ในสุดก็เลิกกันจ้ะชาตินั้นผังนี่มันติดตัวมาจ้ะเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีตอนตั้งครรภ์ลูกสาวหมดหนี้เร็วและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพราะบุญของตัวลูกเองที่เคยชวนสามีทำทานกับหมู่คณะในอดีต

ดังนั้นชาตินี้ก็ลูกแผ่เมตตาให้เขาเถอะทำใจใสๆจะดีกว่าดังนั้นชาตินี้ให้แผ่เมตตาให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆฟังอยู่หรือเปล่าลูกสักวันหนึ่งเมื่อเขาประสบทุกข์หนักคนแรกที่เขาจะคิดถึง

นจนเกินไปในช่วงนี้ที่ลูกยังเตือนเขาไม่ได้ลูกก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปคุ้มครองเขาอาจารย์คุ้มครองลูกให้เป็นเด็กดีคนภัยคนพาลก็ให้ห่างไกลที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้จะให้นึกอย่างนี้จ้ะคุณแม่สามีต้องผ่าตัดสมองสองครั้งและจำใครไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารด้วยการทุบหัวสัตว์กับกรรมมุสาเวลาค้าขายในหลายๆวาระมารวมส่งผลจ้าช่วงนี้ลูกก็ทำบุญแทนท่านไปก่อนเถอะจ้าเพราะท่านมันก็จะรู้เรื่องแล้วจะแนะนำอะไรท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จ้าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาสายคนทันชั้นสูงชั้นจตุมมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำอุทิศให้ท่านไปกับบุญที่พ่อทำเองอยู่บ้างในพุทธศาสนาส่วนแม่จะได้บุญที่อุทิศให้เนี่ยเป็นหลักจ้ะวิมานทั้งสองอยู่ใกล้กันจ้ะท่านทั้งสองดีใจที่ได้พบกันและก็ทราบซึ้งใจว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าหากไม่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จ้ะลูกได้ยินเสียงพระสวดมนต์และเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายเพราะจิตที่เป็นกุศลและใจที่หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งจ้ะให้ประคองใจหยุดนิ่งต่อไปธรรมะภายในก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกจ้ะลูกและพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีเป็นกัลยาณมิตรกันและกันแล้วก็ชวนกันเข้าวัดฟังอยู่หรือเปล่าจ้ะเพราะเคยชวนกันสร้างบุญมาในอดีตโดยก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้แหละจ้าแล้วก็ได้ชวนพี่น้องเข้าวัดทุกคนลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามกำลังและบางครั้งก็ทำตามอารมณ์โดยเฉพาะพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีนี้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรไม่ได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ว่ามีวิบากกรรมในชาติหนึ่งเคยเป็นเจ้ามือการพนันได้มีกลวิธีที่แยบยลทำให้ดูดทรัพย์มาจากนักพนันทั้งหลายดังนั้นวิบากกรรมนี้เนี่ยได้มาทวงความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ดูเหมือนน่าจะดีแต่ไม่ดีดังที่ตั้งใจวิบากกรรมนี้เป็นหลักจะแก้ไขก็ให้ตัวลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้พี่ชายอยู่ในบุญเพราะพื้นฐานใจของเขาเป็นคนตั้งใจดีแต่ว่ามีวิบากกรรมดังกล่าวนะมาตัดรอนเท่านั้นลูกต้องคอยให้กำลังใจเขาบ่อยๆนะจ๊ะอย่าไปถือสาอะไรเขาเมื่อเขาตั้งใจดีอยู่ในบุญและรู้จักความพอดีรู้จักประมาณกำลังของตัวก็พอจะเอาตัวรอดได้คุณยาอาจารย์ท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้จ้าใหญ่นักก็ไม่ไหวเล็กนักก็ไม่ได้ให้เอาพอดีแล้วจะดีจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูไม่ใหญ่ก็จะเอาใจช่วยนะจ๊ะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนและเนอ
1: สาธุ
0: ทั้งโมทนาบุญ วันที่22เมษายนที่มาร่วมบุญใหญ่กันวันคุ้มครองโลกมีพระมาจากทั่วโลกรวมแล้วถึงไม่น่าเชื่อถึง 40,000 รูปด้วยกัน
1: สาธุ
0: ก็ถือว่าการที่มีพระมาเป็นเนื้อนาบุญจากนานาชาติถึงขนาดนี้ในประเทศไทยเองก็ไม่เคยมีแล้วที่วัดเราก็ไม่เคยมีขนาดนี้ก็ด้วยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรามาทำบุญกันงานจึงลุล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นให้ได้บุญเยอะๆเนอ
1: สาธุ
0: แล้ววันนี้อีกก็อ่ะวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเราได้สร้างบุญใหญ่ต่อเนื่องกันอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนสร้างวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนเราเริ่มสร้างบุญใหญ่กันอย่างนี้มาตั้งแต่อยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ธรรมประสิทธิ์ในเขตวัดปากน้ำแล้วเราก็ทำเรื่อยมาตั้งแต่เรามาเริ่มสร้างวัดกันที่วัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2513วันนี้เราก็มาพร้อมหน้ากันอีกก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: ทีนี้อย่าเรียกว่าควันหลงเลย ก็อยากจะได้เนื่องจากที่มีพระจากหลายๆประเทศมาพร้อมๆกันก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านบางกลุ่มก็มาจากประเทศนั้นประเทศเดียวก็รวมเป็นกลุ่มใหญ่บางแห่งก็เนื่องจากพระของท่านจำนวนมากเรามาเป็นกลุ่มเป็นเผ่าก็มีโอกาสต้อนรับท่านเป็นกลุ่มๆแล้วท่านก็ปรารภเหตุว่าทำไมขณะนี้ทั้งโลกมันถึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดทั้งหนึ่งสงครามก็มีเกิดกันทั่วไปหมดเลยทั้งระดับระหว่างประเทศในประเทศก็ไม่ไหวที่จะเกิดรบกันเองแล้วก็รบกันอย่างหนักด้วยนั่นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เนี่ยโควิดก็เพิ่งจบไปหยกทำไมมันจึงมาเป็นอย่างนี้แล้วหนักหนาสาหัสดินฟ้าอากาศก็มาแปรปรวนอีกด้วยไอ้ที่เคยร้อนมันก็กลายเป็นหิมะตกไอ้ที่เคยแล้งไอ้ที่เคยแล้งมันก็น้ำท่วมไอ้ที่น้ำเคยฝนเคยตกมันกลับแล้งแถมไฟไหม้แผ่นดินไหวขึ้นมาอีกก็มีโอกาส

0: านรบกันก็ตรงนี้เองก็เลยมีเรื่องสองเรื่องใหญ่ที่ได้มีโอกาสชี้แจงการสนทนาแลกเปลี่ยนกันก็เรื่องแรกก่อนว่าความที่มีสงครามความที่มีโรคระบาดความที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนนั้นนะทั้งหมดนี้สามเรื่องนี้ ถ้ามองไม่ออกจะมองว่าเป็นคนละเรื่องแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยแสดงเอาไว้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแสดงเอาไว้ที่ไหนหมวดนี้ความที่พระท่านมาหลายประเทศด้วยกันแล้วก็หลายภาษาเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อเทศไม่ใช่อย่าว่าเทศนะเวลาแลกเปลี่ยนความรู้กันผู้แปลก็ยุ่งเหมือนกันต้องมีนักแปลหลายท่านด้วยกันแปลไปพร้อมๆกันก็การเทศของหลวงพ่อการคุยกันครั้งนี้กึ่งเทศกึ่งสนทนาแลกเปลี่ยนกันก็กลายเป็นว่าต้องหยิบมือถือขึ้นมาด้วยเพื่อว่าบางอย่างเวลาพูดขึ้นมาแล้วเนื่องจากพระผู้ที่มานี่มีระดับสังฆราชท่านก็เมตตามารุเป็นเนื้อนาบุญให้ในครั้งนี้ระดับสังฆราชมาด้วยรองสังฆราชมาด้วยกรรมการมหาเถระของแต่ละประเทศมาด้วยมากันมากขนาดนี้นี่แหละแล้วสำหรับประเทศเมียนมาพิเศษอีกก็คือเจ้าคณะจังหวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดของเมียนมามาหมดทุกจังหวัดเลยมาเป็นเนื้อนาบุญให้ก็เลยนั่นแหละมีโอกาสได้คุยกันแล้วแม้ท่านมาจากประเทศเมียนมาก็ไม่ได้พูดภาษาเมียนมาได้ทุกท่านอีกเหมือนกันท่านยังพูดภาษาเผ่าของท่านเลยก็มีอย่างนี้ด้วยก็เวลาพูดกันแล้วสนทนากันก็เลยต้องให้หยิบมือถือขึ้นมาเอามาทำอะไรพออ้างถึงพระไตรปิฎกก็บอกให้ท่านกดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยที่ยกขึ้นมาพูดเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มนี้หน้านี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่ออินเตอร์ขนาดนั้นแล้ว ก็ลองทดลองด้วยกันนะหยิบมือถือของเราขึ้นมาใครที่มีมือถือหยิบมาเดี๋ยวนี้หยิบเลยไม่ต้องเกรงใจพิเศษวันนี้หยิบมือถือแล้วหลวงพ่อก็ชี้ให้ท่านดูว่าเปิดไปนะปะโลกสูตรปอปลาแล้วก็โลกปอปลาสะโอลอลิงกอไก่ปะโลกสูตรบอกให้ท่านเปิดไปท่านก็กดชับเลยเพราะว่าในพระไตรปิฎกชื่อพระสูตรจะเป็นชื่อเดียวกันใช้ชื่อบาลีเพราะฉะนั้นปะโลกสูตรออกเสียงเดียวกันเขาเปิดกันได้ลองเปิดดูเถอะหลวงพ่อก็ชี้ให้ท่านดูบอกว่านี่ไง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื
1: ่อ
0: ครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพุทธองค์แต่พราหมณ์คนนี้แกไม่ได้เป็นชาวพุทธแกเป็นพราหมณ์นักวิชาการ

บอกว่าด้วยความเป็นนักวิชาการของแกแกก็ค้นคว้าเรื่องราวคือแกพบว่าในอดีตหลักฐานต่างๆยืนยันว่าในโลกนี้คนมีมากมายเหลือเกินมากมายชนิดในสำนวนใช้คำว่าจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งนะไก่บินไม่ตกยังไม่พอจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งไก่ก็บินไม่ตกแสดงมันแน่นไปหมดเลยแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทั้งโลกเนี่ยคนแน่นขนาดนั้นจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งก็แน่นไปหมดจากเมืองหนึ่งแทบจะไม่มีรอยต่อจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งไม่มีรอยต่อเลยแน่นหมดคนบ้าขนาดนั้นอยู่ดีๆคนหายไปไหนถามพ่อพ่อไม่รู้ถามปู่ปู่ไม่รู้ถามทวดทวดไม่รู้ทวดว่าไงกูก็ไปถามทวดกูมาแล้วทวดกูก็ไม่รู้อ้าวแล้วกันแล้วอยู่ดีๆคนหายไปไหนตอบไม่ได้ก็เลยต้องมาถามพุทธองค์ทำไมมาถามพุทธองค์เพราะพุทธองค์ระลึกชาติได้อ้อประเด็นอยู่ตรงนี้ต้องอาศัยการระลึกชาติแล้วพระองค์ก็ชี้ให้ดูว่านี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้าพุทธกาลชาวโลกไม่ระมัดระวังก็ปล่อยให้ความโลภโลภะมันกำเริบกันมันกำเริบทุกระดับระดับตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งถึงยอดไม้ถึงภูเขาเลยก็เลยทำให้แต่ละบ้านแต่ละเมืองถืออาวุธมารบกันเองระหว่างบ้านระหว่างตำบลก็รบกันระหว่างประเทศก็รบกันคนก็เลยตายไปเยอะนี่เป็นระลอกที่หนึ่งที่คนในโลกตายไปเพราะความโลภแต่มันไม่จบแค่นั้นปรากฏว่า เพราะการที่รบราฆ่าฟันกันนี่เองดินฟ้าอากาศจึงแปรปรวนตรงนี้ฝากเอาไว้ด้วยกับพวกเราเพราะการรบราฆ่าฟันกันดินฟ้าอากาศจึงแปรปรวนนั่นแหละหน้าฝนฝนไม่ตกกลับแล้งไอ้หน้าแล้งฝนไม่ควรจะมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้อะไรให้วุ่นกันไปหมดคนก็เลยตายอีกระลอกหนึ่งเพราะเมื่อดินฟ้าอากาศวิปริตเมื่อดินฟ้าอากาศวิปริตเพราะฉะนั้นอาหารเลยขาดแคลนไปทั่วโลกก็เลยอดอาหารตายกันซึ่งเรื่องนี้ไม่เฉพาะเกิดในพุทธกาลแม้เมื่อตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆหลวงพ่อทันเหตุการณ์เพราะเกิดในช่วงสงครามพอดีหลวงพ่อเกิด2513 21ธันวาคม2514สงครามโลกก็เข้ามาในเมืองไทยญี่ปุ่นบุกเมืองไทยหลวงพ่ออยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพอสิ้นสงครามช่วงสงครามด้วยก็แย่แล้วแต่สิ้นสงครามก็หนักอีกคือข้าวปลาอาหารมันขาดแคลนไปหมดเมืองไทยเราเป็นเมืองผลิตอาหารขนาดนั้นข้าวก็ยังขาดแคลนหลวงพ่อจำได้ตอนเด็กๆสิ้นสงครามต้องบ้านอยู่กาญจนบุรีต้องไปเข้าคิวกันรับแจกข้าวเพราะมาตอนช่วงสงครามนะท้องนาที่เห็นกันอยู่สุดลูกตาว่าข้าวจะเกี่ยวได้ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ภายใน

ไม่กี่วันลูกระเบิดลงตูมเดียวแล้วนาข้าวสุดลูกหูลูกตาไฟไหม้หมดเหลือแต่ขี้เถ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็ดินฟ้าอากาศแปรปรวนหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็นั่นแหละต้องสร้างองค์กรขึ้นมาคือ FAO ที่มีอยู่ถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนพุทธกาลไม่มี FAO เพราะฉะนั้นนะFAO ย่อมาจาก Food Agriculture Organization Food ก็อาหาร Agriculture ก็การเกษตรแล้ว Organization ก็องค์กรองค์กรอาหารโลกเกิดเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองแต่เมื่อก่อนพุทธกาลพอหลังสงครามแล้วดินฟ้าอากาศแปรปรวนอาหารขาดแคลนไม่มีองค์กรโลกเลยตายกันอีกอย่างหนักเป็นระลอกที่สอง ระลอกที่สามตามมาอีกคือถ้าอ่านในพระไตรปิฎกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไปหน่อยท่านบอกว่ายักษ์มันปล่อยให้อะมนุษย์มาเบียดเบียนชาวโลกไอ้อะมนุษย์ก็คืออะไรไม่ใช่มนุษย์แล้วไม่ใช่มนุษย์มันเป็นสัตว์หรือมันเป็นผีสางนางไม้หรือมันเป็นอะไรพระไตรปิฎกใช้คำว่าอมนุษย์อ๋อถ้ามันเป็นผีก็บอกว่าเป็นผีมันบอกเป็นเปรตก็จะบอกว่าเป็นเปรตเพราะไอ้นี่มันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่เปรตแล้วอะไรอ่ะโรคระบาดก็เลยใช้คำว่าอมนุษย์ไอ้โรคระบาดนี้ไม่แน่บางครั้งโรคระบาดที่มีในโลกนี้บางครั้งก็เช่นอหิวามันระบาดก็อะมนุษย์มาเรียเคยระบาดอ้ําอะมนุษย์กาฬโรคระบาดอะมนุษย์แม้แต่โควิดระบาดอะมนุษย์อีกเหมือนกันก็ก่อนหน้าพุทธกาลก็มีโรคระบาดก็เป็นผลพวงว่ายักษ์มันปล่อยทำไมยักษ์มันปล่อยให้พวกนี้ระบาดแล้วโควิดของเรานี่ยักษ์มันปล่อยหรือเปล่าเนี่ยยักษ์มันไม่ได้ปล่อยไอ้ตัวโควิดหรอกแต่ว่าพวกนี้มันก็มีกลไกอยู่ว่าพวกยักษ์เนี่ยมันก็อดีตมนุษย์แล้วยังไงยักษ์มีหลายพวกไอ้พวกหนึ่งที่สำคัญที่ดูแลอยู่ในพื้นมนุษย์นี่มีอยู่เหมือนกันมันเป็นยังไงยักษ์พวกนี้มีชีวิตอยู่เป็นประเภทที่ก็รอให้มนุษย์กรวดน้ำไปให้เหมือนกันถ้ามนุษย์ไม่กรวดน้ำไปให้มันก็ไม่ดูแลเมื่อมนุษย์มัวโลภจัดกันอยู่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่มีใครกรวดน้ำไม่มีใครทำบุญให้มันก็เลยไม่ดูแลไอ้พวกอมนุษย์พวกนี้ก็เลยออกมาอาละวาดคนก็เลยตายไปเยอะก็นี่เป็นเหตุให้เมื่อมาถึงพุทธกาลเข้าคนตายไปตั้งครึ่งค้อนโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไปดูให้ท่านก็ตอบให้เขาไปบอกนี่แหละที่คนนั้นตายไปปุบปับไปจากโลกนะโดยไม่ทราบเหตุทราบผลกันก็เพราะว่ามันตายกันอย่างหนักนักจดจารึกประวัติศาสตร์ช่วงนั้นคงจารึกไม่ทันแล้วก็ดูเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยจะออกด้วยมันยังไงกันวะเนี่ยปุบปับปุบปับตายไปตั้งเยอะตั้งแยะก็พุทธองค์ก็เลยตอบให้แล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะความโลภทั้งสิ้นไม่ว่าจะสงครามก็เกิดจากความโลภแม้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่าโทษว่าดวงดาวดวงโน้นมันมะเร็งกับไอ้ดวงนี้พุทธเสาพระเสาแทรกพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรไม่ใช่หรอก

ความโลภของมนุษย์แล้วก็นั่นแหละก่อสงครามกันเขาไอ้ก่อสงครามกันแต่ละครั้งนั่นแหละอย่าคิดว่าไม่กระทบกับดวงเดือนดวงดาวอันนี้ต้องบอกก่อนทำไมมากระทบด้วยนิวเคลียร์ลูกเดียวตูมเดียวละไม่ว่าดวงเดือนดวงดาวดวงไหนละกระเทือนทั้งนั้นแหละถึงแม้ยุคก่อนเขาไม่ได้ใช้นิวเคลียร์ไม่ใช้ปรมาณูไอการที่มนุษย์ทะเลาะกันบรรยากาศมันก็เลยเสียหมดเลยเมื่อบรรยากาศมันเสียเพราะฉะนั้นแม้ดวงเดือนดวงดาวดวงเดือนดวงดาวก็กระทบไปจนหมดดินฟ้าอากาศแปรปรวนกระทบกันหมดตรงนี้พวกเรามักไม่ค่อยได้ยินกันเรื่องนี้นะเมื่อสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่หลวงปู่บอกว่ามีคนเขาก็มาหาหลวงปู่ผู้โขนเขาก็ว่าเขาถ่ายแม่น เขาว่าอย่างไรเนี่ยเพราะดวงเดือนดวงดาวไอ้ดวงนั้นเล็งกับดวงนี้เลยเกิดสงครามหลวงปู่บอกไม่ใช่หรอกกรรมของมนุษย์โลกกรรมของมนุษย์โลกไอ้ความโลภที่ก่อกันขึ้นมาเนื่องจากที่ศูนย์กลางกายของแต่ละคนนะศูนย์กลางกายของพวกเรานะมันก็เป็นที่เป็นศูนย์รวมของธาตุสี่ในตัวเราธาตุสี่ในตัวมนุษย์นี่แหละเวลามันโลภเวลามันโกรธเวลามันอิจฉาตาร้อนกันแล้วก็มันทำให้ธาตุสี่ในตัวมนุษย์น่ะแปรปรวนแต่ว่ามันโกรธพร้อมๆกันมันโลภพร้อมๆกันนี่มันกระเทือนไปถึงดวงเดือนดวงดาวไม่ใช่ดวงเดือนดวงดาวเล็งแล้วมากระเทือนถึงมนุษย์หลวงปู่บอกมันผิดที่ถูกธาตุในตัวมนุษย์มันแปรปรวนเลยกระเทือนไปถึงดวงเดือนดวงดาวอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยห ลวงปู่บอกว่าโหราศาสตร์นั่นเขาไปเก็บสถิติเพราะฉะนั้นเขาก็ว่ากันไปที่ตาเห็นแต่โดยเหตุแล้วก็มันเกิดจากศูนย์กลางกายของมนุษย์แต่ละคนอันนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วขอแถมอีกนิดหนึ่งแถมว่าอย่างไรฝากไว้ด้วยขอแถมก็คือขอให้ทุกคนล่ะนะทุกรูปได้รับทราบใจมนุษย์ทุกคนนะมีอานุภาพมีพลังมากกว่านิวเคลียร์มากกว่าระเบิดชนิดไหนๆในโลกนี้ที่พูดนี้ไม่ใช่พูดเองเองพิสูจน์ได้ไหมได้เป็นยังไงฟังให้ดีแสงสว่างแสงจากดวงอาทิตย์มาส่องมายังโลกเนี่ยใช้เวลา8นาทีเสร็จๆแล้วยังไงแต่ใจมนุษย์ใจของพวกเราที่นั่งอยู่นี่ล่ะส่งไปดวงอาทิตย์กระพริบตาทีเดียวใจก็ไปกลับแล้วนี่คือความเร็วของใจมนุษย์แล้วถ้าเราจะส่งใจของเราไปดวงอาทิตย์วันละพันครั้งเราก็ไม่เหนื่อยแสดงว่ากำลังใจของคนเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่เราไม่รู้และใจมนุษย์ที่มีพลังอย่างนี้นี่แหละก็มีที่ความน่ารักน่ากลัวแฝงอยู่เป็นยังไงใจของมนุษย์ที่ทรงพลังอย่างนี้เนี่ยมันจะหมดแรงก็หมดง่ายมันจะเพิ่มแรงก็เพิ่มง่ายบทจะหมดแรงอ่ะล่ะเมีย

น้อยกับเมียหลวงเมียหลวงเห็นผัวไปกับเมียน้อยเท่านั้นหมดแรงเลยแค่เห็นเท่านั้นหมดแรงเออมันเป็นไปได้เช่นกันนะพอผัวรู้ว่าเมียนอกใจหมดแรงเลยเออเป็นไปได้นี่คือใจมนุษย์หรือธรรมดาเนี่ยแหละหิวข้าวขึ้นมาไปร้านอาหารโอ้โหไปร้านอาหารใหญ่ว่าจะกินให้เต็มที่เลยไปเจอเมนูมันเยอะเหลือเกินเดินเท่าไหร่เที่ยวกว่าจะได้กินไอ้ริตกละเดินไปเดินมาไม่รู้จะเอาอะไรดีผลสุดท้ายสั่งมาอย่างไอ้อย่างเดียวจานเดียวกินไปหมดจานแล้วเมื่อกี้มึงวิ่งไปซะไปซะตลอดโรงอาหารเลยไปอะไรกันนะก็ปล่อยให้ใจออกนอกตัวใจวิ่งพล่านไปมันก็เลยหมดแรงก็เป็นไปได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้นั่นแหละหรือเราก็ตั้งใจทำงานมาอย่างดีเชียวเจ้านายพูดผิดหูคำเดียวกูละหมดแรงนะบทจะหมดแรงเนี่ยมันก็หมดเอาง่ายๆแต่นั่นแหละป่วยจะตายอยู่แล้วหมดแรงพูดถูกใจคำเดียวมาเดี๋ยวกูจะไปลุยเองพุทธองค์ก็เลยเตือนเอาไว้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเพราะคำพูดของคนมันมีฤทธิ์เกินที่ใครจะคิดคาดป่วยจะตายนี่แหละหมดแรงรอดแร่รอแร่พูดถูกใจคำเดียวเนี่ยลุกฮึดสู้เลยนะกำลังใจมันมากำลังใจเต็ม

ขึ้นเตียงยังขึ้นไม่ไหวเลยได้นอนมาข้างล่างนั่นเองนี่คือพลังของคำพูด เอาละก็มนุษย์ทุกคนพลังใจไม่น้อยเลยแต่ว่าเมื่อโลภ ก็ดีเมื่อโกรธพร้อมๆกันทั้งโลกนี่มันสะเทือนไปถึงธาตุสี่ในตัวและไอ้ธาตุสี่ในตัวนั่นแหละมันเลยกระเทือนไปถึงดวงดาวดวงเดือนสะเดือนสะเทือนไปธาตุสี่ทั้งจักรวาลได้เพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศแปรปรวนไม่ต้องมากมาหาอำนาจส่งอาวุธร้ายไปถล่มประเทศไหนประเทศใดประเทศหนึ่งตู้มไปประเทศนั้นตายซะไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังไงคนในประเทศของตัวเองเฮ่เลยดีใจดีใจที่ไปฆ่าเขาได้ไอ้ที่ถูกฆ่าก็ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเพราะลูกระเบิดไอ้ประเทศที่ส่งอาวุธไปถล่มเขาใจมันก็แปรปรวนด้วยอำนาจของโมทนาบาปผลเป็นไงผลก็คือแม้ประเทศตัวเองพอถึงเวลาเขาอยู่ดีๆ ดินฟ้าอากาศก็เลยแปรปรวนน้ำไม่ควรท่วมก็ท่วมไฟไม่ควรไหม้มันก็ไหม้ไอ้นี่อยู่ดีๆในประเทศของเขาเป็นอย่างนี้หาเหตุไม่เจออ๋อพุทธศาสนาตอบได้แรงกรรมที่เองไปทำไว้กับใครต่อใครพอถึงเวลาแรงกรรมนั้นก็สะท้อนมาถึงที่บ้านเมืองของตัวเองคือแรงของการโมทนาบาปที่เองทำเขาไว้ของเองนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจต่างๆที่ตอนนี้ก็กำลังโดนปัญหาอะไรตรงนี้อะไรนั่นนะที่ดินฟ้าอากาศวิปริตก็ไอ้ฤทธิ์ที่ไปถล่มใครต่อใครเอาไว้เยอะนั่นแหละแล้วส่วนของเราเองส่วนของเราเองแม้ในประเทศเรามันก็มีดินฟ้าอากาศวิปริตเหมือนกันไม่มากเท่าประเทศอื่นแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกันแหละก็ขอให้รู้ไว้ว่านั่นก็ฤทธิ์ไอ้บังฤทธิ์โมทนาบาปที่พวกเรามีขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งฮะเล่าแล้วก็เขินเหมือนกันแหละ ก่อนบวชก่อนหลวงพ่อจะบวชหลวงพ่อบวช2514ก่อนบวชในประเทศไทยเวลามีมวยรุ่นเฮฟวีเวทต่อยกันที่อเมริกาแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยหยุดหมดเลยช่วงนั้นหยุดแท็กซี่ไม่วิ่งเชียร์มวยตู้กันวันนั้นเอากับเขาเหมือนกันตอนเช้าไปนั่งสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์พอสายหน่อยมันต่อยมวยกันประมาณสัก10โมงพอสักเก้าโมงหลวงพ่อก็เลิกนั่งจะไปดูมวยตู้ลงมาจากบ้านธรรมประสิทธิ์ชั้นบน ลงมายายนั่งสมาธิอยู่ชั้นล่างยายลืมตามาอ้าวจะไปไหนล่ะ จะไปเชียร์มวย ยายเปลี่ยนอะไรมันนั่งเอาบุญอยู่หยกหยกไปโมทนาบาปหาเรื่องเอาแล้วยายบาปด้วยเนี่ยเชียร์มวยตู้เนี่ยยายบอกทำไมจะไม่บาปมันบาปไงล่ะยายไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ต้องถามมันบาปไงยายยายก็บอกถ้ามันต่อยกันค่อยๆนะมันแค่ลูบๆมันจะคุณจะไปดูไหมคุณก็ไม่ไปดู
มันต้องเปรี้ยงเปรี้ยง

0: ันหงายท้องหน้าแหกปากแหกกันดิ้นพลาดพลาดกันนะถึงได้เชียร์กันเฮไอ้นี่มันโมทนาบาปนะเพราะฉะนั้นถึงมันจะต่อยกันที่ไหนคุณไปดูมวยตู้คุณก็บาปนั่นแหละหาเรื่องได้เข้าเรื่องเลยจ่อยขึ้นไปนั่งสมาธิกูเอ้ยแล้วอดดูมวยก็นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณยายนี่ขนาดเชียร์มวยยายยังว่าบอกว่าก็บาปแล้วไอ้ที่นนท์มันเอาระเบิดไปถล่มกันเอาจรวดไปถล่มกันแถวนี้มีโมทนาบ้างไหมล่ะก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาประเทศหนึ่งเอาอาวุธไปถล่มอีกประเทศหนึ่งคนในประเทศตัวเองก็เฮ้ดีใจไอ้ดีใจนั่นแหละโมทนาบาปอยู่ที่ประเทศส่วนไอ้ที่ไอ้ระเบิดที่ไปลงถูกประเทศนั้นน่ะไอ้ทหารที่ยิงระเบิดไปและขนระเบิดไปถล่มเขานั่นน่ะไอ้ทหารพวกนั้นเนี่ยนั่น ทำบาปได้ตัวเองเต็มที่ส่วนคนของตัวเองที่เชียร์เนี่ยครอบครัวก็เชียร์พ่อแม่พี่น้องเชียร์ไอ้นั่นโมทนาบาปก็ได้บาปใกล้เคียงกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาผลบาปมันออกมาแม้ที่บ้านตัวเองอยู่ดีๆว่าเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วทำไมดินฟ้าอากาศแปรปรวนอ่อนเรื่องเดียวกันเพราะแรงของโมทนาบาปเพราะฉะนั้นการที่บ้านประเทศไทยตอนนี้ก็ไอ้ของน้องก็เป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้มันวิปริตแปรปรวนอยู่ล่ะอย่างน้อยก็ร้อนตับจะแตกกันอย่างนี้ก็อิริโมทนาบาปกันทั้งนั้นอย่าแปลกใจเลยเพียงแต่ว่าโมทนาบาปเรื่องอะไรมาบ้างเท่านั้นแหละก็ขอฝากเอาไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเห็นใครเขาทำอะไรผิดเขาจองล้างจองผลาญกันถล่มกันฆ่ากันก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยอย่าไปโมทนาบาปกับเขานะหลวงพ่อจะลงเข้าไปเชียร์ไปเชียร์มวยตู้ยายยังเอ็ดเอาจ่อยไปเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนจะที่ไหนก็ตามทีขอให้รับรู้ไว้นี่คือผลของการอนุโมทนาบาปเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนะนั่นแหละเวลาทำบุญขอให้ก็สาธุสาธุนะแล้วไอ้ตอนสมน้ำหน้ามันไอ้สมน้ำหน้ามันนั่นแหละยายว่ายังไงวันนั้นก็เลยถามยายยายแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะเวลาถ้าเราไปเชียร์มวยมันอย่างเงี้ยชักกลัวแล้วทีนี้ยายจะยังไงคุณไปทำผิดทำพลาดอะไรแล้วก็โดนลงโทษหรือโดนอะไรทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวจะมีแต่คนสมน้ำหน้ามีแต่คนด่าซ้ำจำไว้นะโอ้โดนเขาต่อยโดนเขาตีมากลับมาถึงบ้านเมียยังตบซ้ำเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือโมทนาบาปเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยกันละกันเพราะฉะนั้นเอาแต่โมทนาบุญนะเจ้าขา
1: สาธุ
0: โมทนาบาปไม่เอานี่ก่อนเรื่องหนึ่งว่าอ๋อไอความวิปริตที่เกิดในโลกขณะนี้ก็อย่าไปโมทนาบาปกับเขาแล้วก็รู้ที่มาที่ไปด้วยเอ๊ะทำไมดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนอย่างนั้นอย่างนี้พระศุกร์มันเข้าพระเสาร์มันแทรกไอ้ราหูมันเล็งนั่นแหละทั้งหมดนั่นนะโมทนาบาปกับการที่ก่อบาปเอาไว้จึงแปรปรวนไปอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากส่วนเรื่องที่สอง ก็อีกละก็เมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องเตือนกันพระรูปหนึ่งท่านถามเลยทำไมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดพระบังคลาเทศมั้งพระบังคลาเทศหรือพระเมียนมาจำไม่ได้แน่เพราะก็อยู่นั่งอยู่ท่านถามเลยแล้วเรื่องอะไรเนี่ย

0: ได้นิมนต์ท่านมา นิมนต์ท่านมาเนี่ยมาถวาย
1: สังฆทาน
0: สังฆทานนะเนี่ยตอนที่ไหนเขาก็ไม่ทำกันทำไมท่านก็ไม่เคยได้รับนิมนต์ที่ไหนนะนี่เนี่ยก็ที่วัดมาธรรมกายทำไมทำอย่างนี้ด้วยท่านก็อยากรู้เหมือนกันนะก็ตอบท่านไปก็พุทธบุตรก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวง
1: ดวงตะวันที่มี
0: เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวก็รู้อยู่ตอนนี้มันเดือดร้อนกันทั้งโลกกันแหละไม่เฉพาะประชาชนเดือดร้อนวัดต่างๆก็เดือดร้อนหรือวัดท่านไม่เดือดร้อนท่านบอกก็เดือดร้อนเหมือนกันเลยก็นั่นน่ะสิก็รู้อยู่ทั้งพระทั้งคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้วันคุ้มครองโลกก็สมาชิกวัดพระธรรมกายก็อยากจะเห็นโลกเกิดสันติภาพแล้วก็รู้ว่าท่านน่ะพระทั่วโลกก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เลยขออาราธนามาเป็นเนื้อนาบุญด้วยอยากได้บุญกับท่านแล้วก็เป็นการช่วยเหลือท่านด้วยไปในตัวเสร็จก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท่านก็เลยสาธุเอาก็ตอบท่านไปแล้วไหนๆท่านก็ถามก็เลยก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดแล้วก็ฝากกับพวกเราก็รับรู้ไว้ด้วยเนื่องจากครั้งนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดในประเทศเมียนมาท่านมาหมดทุกจังหวัดเลยแล้วท่านเหล่านี้ก็คุ้นกับเราในลักษณะต่างๆกันบางท่านคุ้นกับเราในฐานะที่เราไปช่วยจัดตักบาตรหลายๆครั้งนะตักบาตรที่ถวายจำไม่ผิดครั้งนั้น 5,000 รูปมั้งแล้วก็ไปตักบาตรที่มัณฑะเลย์ก็ 20,000 รูปหรือ 30,000 รูปอยู่ครั้ง2ครั้งแล้วรับปากกับท่านว่าจะไปตักที่มัณฑะเลย์อีก 50,000 รูปรับปากจะตักที่ย่างกุ้งของท่าน 100,000 รูปพอดีเขาลุยกันก็เลยไม่ต้องไปกันไม่ได้ไปใช่ผมว่าขออภัยด้วยไปไม่ได้แล้วก็แล้วบางรูปท่านก็เคยคุ้นงานกับเราก็คือท่านก็ช่วยให้ประชาชนในย่านของท่านสวดธรรมจักรกับเรานั่นแหละที่ได้มาเป็นพันล้านหมื่นล้านจบกันก็นั่นแหละท่านเหล่านี้ก็ร่วมกับเราด้วยก็เหตุเหล่านี้เนี่ยแล้วก็บางท่าน ก็ร่วมตอบต่อปัญหาให้ในบ้านในเมืองของท่านให้นักเรียนสอบต่อปัญหาธรรมะด้วยก็คุ้นกันในรูปแบบต่างๆท่านก็เลยครั้งนี้ก็เลยมาก็มีโอกาสก็เลยคุยกันเมื่อพระเจอพระก็ต้องคุยกันก็กราบเรียนกับท่านตรงๆกราบถือโอกาสท่านด้วยเพราะบางลูกก็เป็นผู้ใหญ่กับหลวงพ่อมากนะก็กราบท่านบอกขอพูดหน่อยนะในฐานะมุมมองจากนอกประเทศเข้าไปในเมียนมาอยากฝากเอาไว้ว่าชนเผ่าในประเทศเมียนมาน่ะไม่ได้มากกว่าชนเผ่าไม่ได้มากกว่าชนเผ่าในประเทศไทยหรอกแต่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาเป็นร้อยปีที่ผ่านมาปู่ย่าตาทวดของเราพยายามที่ละลายทุกกลุ่มทุกชนเผ่าให้เป็นชนเผ่าเดียวกันก็เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนว่าในประเทศไทยไม่มีปัญหาชนเผ่าจริงๆเราเคยมีแล้วมีมากด้วยแม้พวกเราที่แม้ในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ก็ปัญหาชนเผ่าในเมืองไทยอย่าคิดว่าไม่มีมี แล้วหลวงพ่อก็เคยไปร่วมเดินขบวนด้วยเหมือนกัน

ทำไมถือโอกาสเล่าให้ฟังก็แล้วกัน เมื่อประมาณปีพ.ศ.2504มั้งลองกดดูกันได้ใน Google นั่นแหละทำไมก็ศาลโลกตัดสินให้เราแพ้ก็คดีพระวิหารที่ศรีสะเกษศาลโลกตัดสินให้พระวิหารเป็นของกัมพูชาแล้วก็อ่ะแต่ว่าทางขึ้นอยู่ทางประเทศไทยก็ไม่ว่ากันละก็ท่านจอมพลสฤษดิ์ก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกนะท่านไม่ถูกใจขึ้นมาแล้วจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษปลุกประชาชนจังหวัดศรีสะเกษให้ลุกขึ้นเดินขบวนทั้งจังหวัดประท้วงท่านผู้ว่าท่านตอบดีท่านบอกท่านอย่าทำนะเพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยในช่วงพ.ศ.นั้นท่านผู้ว่าบอกว่าคนที่พูดภาษาที่ไม่ได้พูดภาษาไทยแต่พูดภาษาสวยในจังหวัดศรีสะเกษมีมากกว่าคนที่พูดภาษาไทย เพราะฉะนั้นเขาก็คุ้นกับทางกัมพูชาน่ะมากกว่านะขอเตือนถ้าเดินขบวนงวดนี้จะไม่เสียแต่พระวิหารนะเดี๋ยวจะเสียศรีสะเกษไปด้วยอีกจังหวัดหนึ่ง ท่านจอมพลสฤษดิ์ท่านก็เลยหยุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าตลอดเวลามาเนี่ยเราค่อยๆสลายเรื่องชนเผ่าเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่โบราณมาเลยการสลายชนเผ่าพวกเราอาจไม่รู้ว่าปู่ย่าตาทวดสลายด้วยอะไรขอถือโอกาสก็แล้วกันจะได้ทำบุญแล้วก็นึกถึงท่านด้วยในประเทศไทยมีการสลายชนเผ่าด้วยตัวอักษรไทยครับขุนรามคำแหงนั่นแหละประมาณปี1800ที่ตั้งสุโขทัยท่านเป็นองค์ที่สามของสุโขทัยที่บัญญัติตัวอักษรไทยขึ้นมานั้นถามว่าทำไมฟังให้ชัดด้วยชนเผ่าที่พูดภาษาไทยในโลกนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีอยู่สามกลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากที่สุดเป็นกลุ่มที่อยู่ลุ่มน้ำสารวินคือที่ได้ชื่อว่าไทยใหญ่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ฉานสเตทในพม่าที่พูดภาษาไทยกลุ่มที่สองอยู่ลุ่มน้ำโขงก็คือที่เป็นประเทศลาวปัจจุบันกลุ่มนี้ก็มีมากรองจากกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มที่สามอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดก็คือกลุ่มที่ได้ชื่อว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดรับฝากไว้รับทราบไปด้วยแล้วยังไงถ้าปล่อยให้น้อยอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกับที่เมียนมาเขามีอยู่นี่แหละตัวอักษรไทยจึงต้องถูกประหยัดถูกบัญญัติขึ้นมาตัวอักษรไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้รับทราบด้วยหนึ่งเอาตัวอักษรไทยใหญ่มาเอาของไทยเขินที่อยู่ในเขตไทยใหญ่มาเขามีตัวอักษรไทยมาก่อนสองเอาตัวอักษรเวียงจันทน์มาเขามีมาก่อนแต่ว่าเขาเขียนอย่างที่เห็นอยู่นะเขียนแบบฟรีแฮนด์และเขียนแบบไรติ้งขุนรามคำแหงเอาตัวอักษรของทั้งสองแห่งนั่นมามัวเป็นตัวตั้งแต่เขียนแบบพรินติ้งก็เป็นตัวตรงๆอย่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วอย่างไรเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่มีอยู่เยอะ

แม้ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยวัดพระธรรมกายนี้ ในอดีตเคยเป็นทั้งของกัมพูชาเขามาก่อนและก่อนหน้านั้นเคยเป็นของมอญมาก่อนเพราะมอญมีเมืองหลวงอยู่ในประเทศไทยมาก่อนแล้วอยู่ที่ไหนรับทราบไปด้วยเมืองหลวงของมอญในอดีตอยู่ที่ลพบุรีนะละโวละโวนั่นแหละนั่นคือเมืองหลวงของมอญครับรับทราบด้วยเพราะฉะนั้นมอญมีเมืองหลวงสองแห่งนั่นคือความยิ่งใหญ่ของมอญในอดีตคือหงสาวดีในพม่าปัจจุบันกับอดีตอยู่ที่ลพบุรีขุนรามคำแหงขุนเมงรายของเชียงใหม่ขุนงำเมืองของพะเยาสามขุนนี้แต่เดิมไม่รู้จักกันแต่ตอนหนุ่มมันเรียนหนังสืออยู่ที่ลพบุรีสามขุนนี้มาเจอเข้ามาเรียนหนังสือกับอาจารย์เดียวกันก็เลยสาบานกันไว้ว่าจะไม่รบกันมีอนุสาวรีย์สามขุนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ไปดูได้แม้ปัจจุบันนี้อยากจะไปวันนี้ก็ไปได้ไปดูเถอะนี่คือหลักฐานชนกลุ่มเนี่ยได้มีกระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยเลยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไทยพูดไทยได้แต่เขาไม่ได้บอกเขาเป็นคนไทยเขาบอกว่าเป็นศรีวิชัยเพราะขึ้นอยู่ในอำนาจของอินโดนีเซียตลอดของประเทศมาเลเซียถูกอยู่ใต้อำนาจของศรีวิชัยหมดรับทราบด้วยมันเป็นอย่างเงี้ย ภาคอีสานตอนบนของไทยภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ขึ้นอยู่กับเวียงจันทร์ภาคอีสานตอนล่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษขึ้นอยู่กับกัมพูชาเป็นแดนของสวยหมดนี่คือของจริงไปพลิกดูได้กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีถึงประจวบไม่ต้องสงสัยนี่เขตของมอญล้วนๆ นี่คือความเป็นมาเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนออกขุนช้างขุนช้างเป็นคนไทยเมืองสุพรรณขุนแผนขุนแผนเป็นมอญเมืองกาญจน์มันเป็นอย่างนั้นแต่เรารุ่นหลังไม่รู้กันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นนี้ขุนรามคำแหงจึงต้องสลายกลุ่มความจริงมีกลุ่มอีกยุบยับเลยสลายด้วยตัวอักษรไทยเป็นไงตัวอักษรใดที่ไทยใหญ่มีเอามาที่ลาวมามีตัวเวียงจันทร์มีเอามาแล้วไงส่วนที่ไม่มีเช่นนั่นแหละชาวอีสานพูดไม่ชัดอีสานตอนบนพูดไม่ชัดหรอกเชียงใหม่ก็พูดไม่ชัดอะไรอะไรล่ะรอเรืออีสานตอนเหนือพูดไม่ชัดแต่ว่าบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษรอเรือนี่ชัดเลยรอเรือเป็นของสวยเป็นของเขมรเอามานี่เป็นตัวอย่างและนี่คือที่มาของอะไรพยัญชนะไทยที่ตัวซ้ำกันตั้งหลายตัวทอในภาษาไทยมีอยู่4ตัวทอทหารทอธงทอผู้เฒ่าทอมนโทปู่ย่าตาทวดบ้าเหรอมีตัวทอทั้ง4ตัวมันมีเหตุผลมีตัวสอก็มี3สอสอสลาสอฤษีสอเสือแล้วจริงๆแถมสอโซ่อีกตัวสอโซ่น่ะคือสอทำไมมีเยอะอย่างเงี้ยนั่นสิได้ตามเรื่องนี้อยู่หลายสิบปีมันค้างใจยังไม่พอแค่ตัว อักษรซ้ำตัวสันระของไทยระบบภาษาไทยมันง่ายภาษาอังกฤษภาษาโน้นภาษานี้ยากรับทราบไปด้วย

ภาษาอังกฤษสระเขามี A E I O U มี5ตัวผสมอีก 2-3 เสียงภาษาไทย21ตัว32เสียงติดอันดับภาษายากของโลกรับทราบไปด้วยทำไมมันเยอะเงี้ยล่ะขุนรามคำแหงจำเป็นต้องเยอะเพราะรับทราบไปสระอะไรที่ไม่มีอยู่ในภาษาไทยแต่เราจะรวมเผ่านั้นมาต้องเอาสระเขามาด้วยไอ้สระเอือไอ้สระอัวไอ้อะไรต่ออะไรนั่นนั่นมาจากสายมอญจากแถวนี้นี่แหละรับทราบไปด้วยเอาเขามาไอ้เอียไอ้เอือรวมเข้ามาขณะที่ภาษาบาลีเขาก็มีไม่กี่คำอังกฤษลาตินเขาก็มีแค่ห้าคำหกคำอย่างที่ว่ามาแต่ภาษาไทยเนื่องจากเอารวมเผ่าใครมีเสียงอะไรเอามาใช้จนหมดสระจึงได้มี21ตัว32เสียงพยัญชนะจึงได้มี44ตัวตอนนี้ยกเลิกไปบ้างแล้วฮะคอแต่เดิมมีอะไรคอคนคอระฆังแล้วก็คอควายตอนนี้คอคนเลิกไปเมืองไทยเลยมีควายกับระฆังเยอะก็มาอย่างนี้แหละคำถามแล้วทำไมมันเยอะอ๋อไล่ไปไล่มาไปไล่เอาเจอเอาเมื่อตอนที่ไปบวชสามเณรที่เนปาลจึงได้ไปเจอเรื่องนี้รู้ละจากภาษาหนึ่งมาภาษาหนึ่งเสียงมันไม่ตรงกันทุ่มชัดนักแล้วเราก็ออกเสียงนั้นไม่ค่อยเป็นเช่นตัวทอ ตัวทีในภาษาอังกฤษออกเสียง

0: ยังไม่พอใช้ก็เลยต้องเติมพยัญชนะไปด้วยทำคำเดียวให้มี5ความหมาย one word five meanings เป็นไงกอกอกอกอกอใกล้คำเดียวนั่นแหละแต่ว่าขีดไม่เอกไปตวงจากกอเช่นกอไผ่ขีดไม่เอกไปตวงก็เป็นกอเช่นก่อสร้างเปลี่ยนเป็นไม่ทอก็ก่ออย่างนั้นก่ออย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่แต่คู่แทนก็ไม่ตรีใส่ไหมก็ไม่มีความหมายเก็บใส่เก็บใส่หีบเอาไว้ก่อนเอาไว้ไงเอาไว้เป็นอะไรแต่ไม่จัตวาตวงเป็นกอก็มีคำแปลไม่มีเก็บเอาไว้ก่อนเป็นอะไรแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เอาเหอะเดี๋ยวมีชาติอื่นมาคบกับกูเดี๋ยวกูก็ว่ากูได้ใช้ก็เลยเป็นชนชาติเดียวในโลกมั้งที่มีคำอะไรเตรียมไว้ใช้มันก็เป็นอย่างนี้รับทราบไปด้วยนี่คืองานที่หลวงที่พ่อขุนรามคำแหงทิ้งเอาไว้ให้แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าไม่รู้กระทรวงศึกษาทำไงที่ผ่านมาลูกหลานไทยกำลังผันวรรณยุกต์ไม่เป็นกอกอกอกอกอกำลังผันวรรณยุกต์นี้ไม่เป็นจำมาเป็นคำคำซะอีกแล้วนี่กำลังจะพลาดไปนี่กำลังจะทำลายภาษาไทยของพ่อขุนรามคำแหงรับทราบไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ลูกหลานกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วผันวรรณยุกต์ไม่เป็นแล้วก็ช่วยไปสอนเขาด้วยนะเดี๋ยวภาษาไทยจะลบเลือนไปเสียจะเป็นลูกหลานเนรคุณไปเสียแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวจะต้องแตกเป็นเผ่าๆไปเป็นเดิมเหมือนอย่างกับที่เมียนมากำลังแตกกันเมียนมาแต่ละเผ่าเขาไม่ได้พยายามสลายกันเมื่อไม่ได้สลายกันปัจจุบันนี้เขาเกิดอะไรหลวงพ่อเตือนเขาตรงๆกราบเขาก่อนกราบพระผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็เตือนบอกขอเตือนในฐานะที่ในอดีตเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนมองแบบพ่อค้ามองนะหลวงพ่อนะสมเด็จพระสังฆราชนะก็กราบท่านอย่างเงี้ยมองว่าไงมองว่าหลวงพ่อแต่ละรูปที่มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยต้องรีบกลับไปแก้ไขที่ประเทศตัวเองแล้วนะเพราะผู้ทีมเขาไม่อยากให้เมียนมาเลิกรบกันมีเยอะเหลือเกินเขาอยากให้เมียนมารบกันเขาไม่อยากให้หยุดทำไมชาวเมียนมาแต่ละกลุ่มแต่ละชนเผ่าอาจจะนึกยังไงไม่รู้ แต่คนข้างนอกเขาไม่ได้มองเหมือนเมียนมานะเขามองว่าเขาจะขายอาวุธเพราะเมียนมามีทรัพยากรอยู่เยอะใต้ดินหยกก็เยอะเพชรนินจินดาก็เยอะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้หยกได้อยากได้นะเพชรนินจินดาเพราะนั้นแหละเขาก็เลยเอาอาวุธยุให้ท่านรบกันไปเถอะถ้าท่านปล่อยอย่างไว้อย่างนี้นี่ในฐานะเราพระด้วยกันถ้าไว้อย่างนี้เห็นทีว่าหนึ่งต้องรอให้ทรัพยากรใต้ดินของพม่าหมดนั่นแหละถึงจะหยุดรบเพราะไม่มีเงินไปซื้ออาวุธแล้วเพราะประเทศใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ที่เขาผลิตอาวุธขายนะโอ้ยเขาขายให้ทั้งสองฝ่ายเลยเท่าที่ทราบมานี่คือของจริงก็กราบเรียนท่านไปหนึ่งทรัพย์ในดินของตัวเองหมดนั่นแหละถึงจะโลกเลิกรบสองหรือไม่งั้นแต่เราเผ่าตายไปหมดนั่นแหละถึงจะเลิกรบแล้วทำไมต้องไปยุ่งกับเขาด้วยล่ะทัตตะชีโวเสือกอะไรด้วยล่ะไม่ได้เสือกหรอกหลวงพ่อเขาพูดกับท่านตรงๆไม่ได้เสือกหรอกนั่นล่ะลบกันนั่นล่ะตอนนี้ก็ทะลักเข้าไทยไปตั้งเยอะแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยว

เราก็ไม่รู้เข้ามาในเมืองไทยแล้วไทยมีข้าวให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อช่วยไปดูกันให้ดีเฮ้อเดี๋ยวเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นเลยก็กราบเท้าท่านก่อนแล้วก็พูดกับท่านตรงๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ที่เล่าให้ฟังก็ว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวทัตตะชีโวไม่มีผลงานจริงๆก็คือเอ้ยหนึ่งอย่าไปโมทนาบาปอะไรกับเขานะไม่เอาสองก็เออรับรู้ไว้ด้วยเอ๊ะทำไมเนี่ยนิมนต์พระมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้ง 40,000 ที่แรกก็นึกไม่ถึงว่าจะมาขนาด 40,000 แต่เออเมื่อท่านเต็มใจมาแล้วไม่มาเปล่าก็เอาบริวารมาด้วยก็เลยก็ดีก็ทีแรกเขาว่าจะมีสัก25,000ไม่เกิน 30,000 หรอกแต่เออกลายเป็น 40,000 ก็เลยเป็นบุญของเราเมื่อมีบุญของเราแล้วอะไรที่ควรเป็นบุญได้ก็เลยพูดกันตรงๆอย่างนี้กับท่านว่าเออก็เอาบุญแบบหลวงพ่อแหละก็อย่างเงี้ยก็ฝากเราไว้ด้วยช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาให้ดีแล้วยังไงเออกว่าจะได้กายมนุษย์นี้มันลำบาก กว่าจะได้กายมนุษย์เนี้ยลำบากทุกคนนะพุทธองค์ว่ายังไงเต่าตาบอดสองข้างดำน้ำไปร้อยปีแล้วโผล่ขึ้นมาหายใจทีเนี่ยนะในมหาสมุทรมีแอกกลมๆหรือห่วงกลมๆโตประมาณหัวเต่าอยู่อันนึงมันลอยอยู่ไอ้เต่าตัวนั้นอ่ะมันดำลงไปในทะเลแล้วในมหาสมุทรแล้วโผล่ขึ้นมาหัวจะสอดเข้าไปในไอ้ห่วงและแอกกลมๆตาเดียวนะลอยอยู่ในมหาสมุทรนะมันยากนะมันไม่พอดีกันหรอกโผล่หัวมาในอ่าวไทยหน่อยนะมันไปลอยอยู่นู่นนะเมดิเตอร์เรเนียนนะแล้วจะว่าไงหรอกมันยากที่จะเจอกันแต่มันก็เจอจนได้จนกระทั่งได้มาเกิดเป็นคนมานั่งกันอยู่ที่นี่นี่แหละแล้วไงจากสัตว์เกิดเป็นคนน่ะมันยากมันต้องสะสมบุญกันมาเยอะเลยมันจึงจะได้เกิดเป็นคนไม่งั้นไม่ได้แต่จากคนน่ะทำบาปนิดเดียวกลับไปเป็นสัตว์นะง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นหนึ่งหาทางทำบุญติดตัวไปเยอะๆสองบาปสักนิดอย่าได้ไปก่อเดี๋ยวพลาดไปเนี่ยตกนรกไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกง่ายๆแล้วยังไงก็ไม่ยังไงหรอกหนึ่งตั้งใจทำบุญมันไปทุกรูปแบบเพราะว่าถึงแม้เราจะมีอาชีพบริสุทธิ์อย่างไรขอพูดทุกอาชีพในโลกทุกอาชีพในโลกที่เราทำกันมาแล้วเนี่ยก็มีเวรกรรมประจำอาชีพด้วยอย่าคิดว่าไม่มีชาวนาก็ประกอบอาชีพบริสุทธิ์ไถนาทำไร่ทำนาของเขาไม่ได้เกะกะเกเรแต่ไปเดินดูในรอยไถนั่นน่ะสิ้นเดือนกิ้งกือกระชักกระแดกกระแดกตายอยู่นั่นน่ะกบเขียดมันก็ตายกันอยู่ในรอยไถนั่นน่ะถามว่าไอ้พวกนี้มันจะจองเวรไหมถ้าเราเป็นไอ้กบไอ้เขียดไปดิ้นตายกระเดวกันกูไม่ได้ไปทำอะไรมนุษย์แล้วมนุษย์มาทำมากูอย่างนี้มันจะจองเวรไหมอันนี้ฝากไว้ก่อนไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็ไม่มีว่าไม่ไหวมันมีเวรมีกรรมติดมาไม่รู้ใครอาชีพอะไรอย่าว่าแต่

0: าชีพอื่นแม้อาชีพพระก็เหมือนกันอย่าคิดว่าอาชีพพระไม่ตกนรกนะถ้าไม่ระวังให้ดี
1: ทำไมนั่นแหละฉันข้าวก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมด

ให้ดีไม่รักษาศีลตัวเองให้ดีญาติโยมทำบุญเพื่อไหว้ให้หลวงพี่ทั้งหลายแหละหนึ่งมีชีวิตสองจะได้มีเรี่ยวแรงศึกษาธรรมะศึกษารู้ดีแล้วก็เอาปฏิบัติให้เต็มที่ปฏิบัติเต็มที่แล้วไงแล้วมาช่วยสอนโยมด้วยนะตอนนี้โยมเองก็ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอยู่มีเวลาปฏิบัติก็ไม่เต็มที่หรอกเพราะฉะนั้นท่านศึกษาให้ดีปฏิบัติให้ดีได้จังหวะเดี๋ยวจะมาฟังเทศเดี๋ยวจะมานั่งสมาธิกับท่านแต่ก็หลวงพี่บางรูปในสังฆมณฑลนี่แหละเป็นไงเช้าก็เอนเพนก็นอนบ่ายก็พักผ่อนกลางคืนก็จำวัดดึกสงัดก็อาจจะลุกขึ้นมาเชียร์เมืองเชียร์มวยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละหลวงพี่อันนี้บาปนะขนาดเป็นคนจะไปเชียร์มวยใหญ่ก็บาปเลยแล้วหลวงพี่เป็นพระเราอย่างนี้เราจะยังไงล่ะเพราะฉะนั้นแม้เป็นพระถ้าไม่ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นพระก็ตกนรกได้นะนี่ของจริงโบราณบอกว่าไงพระโบราณเวลาบวชออกมาจากวัดบวชออกมาจากโบสถ์ใหม่ๆมีพระรูปหนึ่งในอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่สุพรรณพอมาเจอหลวงปู่ที่วัดปากน้ำเทศให้ฟังท่านกลับไปลาออกจากเจ้าอาวาสแล้วมาเป็นลูกวัดมาฝึกภาวนาอยู่ที่วัดปากน้ำท่านสนิทกับหลวงพ่อว่างๆท่านก็มาคุยบอกท่านเมื่อวันที่ท่านบวชนะอุปชาพอบวชเสร็จปั๊บออกจากบวชอุปชาคว้าข้อมือมาเลยมาที่หน้าโบสถ์แล้วก็ชี้ให้ดูท่านดูไว้นะเห็นควายในทุ่งนั้นเป็นฝูงนะเห็นครับจำไว้นั่นแหละพระเก่าควายนะพระเก่าเห็นไหมไอ้จ่าฝูงเขาโง่งตัวเบ้อเร่อนำหน้ามันนั่นน่ะเห็นครับน่ะเจ้าอาวาสเก่าเฮ้ยท่านบอกว่านี่ตกลงที่จะให้เราบวชต่อหรือจะให้เราศึกเนี่ยแล้วอุปัชฌาย์ท่านก็บอกจำว่ามันกินฟรีมาบวชนะโยมเขาให้ทุกอย่างเพื่อว่าจะได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะได้สอนธรรมแก่ญาติโยมแต่มันบวชแล้วมันไม่ศึกษาธรรมมันไม่รักษาศีลเอาแต่กินกับนอนเพราะฉะนั้นมันกินฟรีไม่ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาไม่ทำประโยชน์

กลับมาเป็นมนุษย์อีกเพราะเอาเปรียบมนุษย์ตายไปเลยมาเกิดเป็นควายเกิดเป็นควายแล้วเขาให้ต้องให้เขามาใช้ไถนาไถนาแล้วไม่มีชาวนาคนไหนให้ควายกินข้าวในนาที่มันไถเลยให้กินแต่หนึ่งหญ้าบนหัวคันนาสองให้มันกินฟางแห้งๆทำไมเขาไม่ให้มันกินข้าวในนา

จหยุดใจนิ่งได้เท่านั้นนะบอกลาออกจากเจ้าอาวาสมาเป็นลูกวัดอยู่ที่วัดปากน้ำหลวงพ่อโชคดีเจอพระอย่างเงี้ยมาตลอดทางอีกเหมือนกันก็เลยได้ข้อคิดมาตลอดทางมาถึงคุณยายคุณยายก็สั่งนี่ท่านหลวงปู่เคยสอนยายเอาไว้นะเมื่อยายไปเป็นแม่ชีมาทำวิชาที่วัดปากน้ำที่โรงงานทำวิชาหลวงปู่ก็อบรมทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งเนนนั่นแหละว่าสมบัติในวัดนี้การใช้สมบัติในวัดนี้ฝากไว้การใช้สมบัติในวัดไม่ว่าวัดไหนเหมือนการใช้สมบัติบนหัวคนหลวงปู่บอกเพราะ เสื้อสักผืนอาสนะสักผืนนึงนี่หรือข้าวสักจานสักช้อนนึงนี่เขาทำบุญมานี่เขายกท่วมหัวเลยยกท่วมหัวอธิษฐานเจ้าพ่อคุณนิพพานปัจจโยโหตุข้าวทัพพีก็ให้ไปนิพพานเถอะ

0: บุญของพระพุทธเจ้าสมบัติพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นระวังบาปมันเยอะนะชีวิตของชาววัดไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงเหมือนเดินอยู่บนปลายหอกปลายดาบแต่ว่าถ้าทำดีงั้นก็ไม่ไปต้องทำงานอะไรละเขาให้ความสะดวกสบายศึกษาธรรมะเยอะๆปฏิบัติเยอะๆให้เข้าถึงกายในกายเข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละยิ่งกายเยอะๆในกายนั่นแหละเยอะเท่าไหร่ก็บุญเยอะเท่านั้นแล้วจะได้มาโปรดญาติโยมไอ้อย่างนี้แหละใช่ยายก็บอกยายก็ถูกหลวงปู่อบรมมาอย่างนี้ยายก็เลยมาเคี่ยวเข็นหลวงพ่ออย่างนี้วันนี้ก็84แล้วไม่รู้จะส่งให้ใครก็ส่งให้ผู้ฟังขนาดนี้นั่นแหละ
1: สาธุ
0: ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บุญเยอะๆด้วย
1: สาธุ
0: ก็สำหรับวันนี้เราคงพักกันเพียงแค่นี้เดี๋ยวก็ไปช่วยนั่นแหละไปช่วยกันรักษาสมบัติพระศาสนา
1: ครับ
0: ไปเช็ดเสื่อเช็ดเก้าอี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็ขอให้ได้บุญเยอะๆทุกท่าน

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้หนทางสว่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะว่าหากเราไม่ชอบนึกนิมิตหรือว่านึกไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกนะคะเพียงแค่ทำใจให้เบาสบายนิ่งๆว่างๆโล่งๆเพราะความละเอียดของใจจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิความเจริญงอกงามของจิตใจจะเกิดขึ้นทุกวินาทีและแม้เราจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะความละเอียดของใจนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสมเอาไว้ในใจของเราและบุญก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งสมดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ

ื่อบรรลุธรรมแล้วอาตมาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดติดเกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อน

แต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งๆนุ่มๆ

สบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชานะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะ

สบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

0: ายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอิน

จากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับ

0: เราจะได้สั่งสมบุญกันแบบปลื้มๆแล้วก็ง่ายดายสะดวกตลอดเส้นทางของการสร้างบารมีครับ
1: ค่ะ
0: และก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่วันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและให้ข้อคิดในการสร้างบารมีของพวกเรายอดนักสร้างบารมีทุกท่านเป็นเรื่องของพระพุทธคุณตอนสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในครั้งที่เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีท่านเป็นมหาปุโรหิตผู้มีความเฉลียวฉลาดและก็มากไปด้วยคุณธรรมครับเมื่อท่านสนองงานในราชสำนักรับใช้บ้านเมืองมามากพอสมควรแล้วท่านก็มีความปรารถนาจะออกบวชออกบรรพชาเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงหาหนทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะท่านมหาปุโรหิตค่ะจึงได้เข้าไปกราบทูลพระราชาเพื่อบรรพชาพระราชาแม้จะแสนเสียดายนะคะท่านมหาปุโรหิตผู้เรืองปัญญาแต่ก็ไม่อยากทัดทานค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจดีแล้วก็เป็นความประสงค์ของท่านมหาปุโรหิตผู้ที่มีคุณค่ามีคุณมากต่อแผ่นดินนะคะพระราชาเนี่ยจึงเกรงใจแล้วก็ได้ทรงอนุญาตพร้อมกับอนุโมทนาบุญในบุญกุศลแล้วก็เจตนาของท่านนะคะมหาปุโรหิตเมื่อพระโพธิสัตว์นะคะปุโรหิตตัดเครื่องกังวลใจในราชสำนักได้แล้วนะคะท่านก็มีความร่าเริงเบิกบานใจแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ออกแสวงหาโมฆะธรรมค่ะที่นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงอันเป็นนิรันดร์ในระหว่างนั้นนะคะท่านก็ได้เห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งค่ะได้ถูกฝูงนกตะกุมเนี่ยบินไล่ตามจิกตีเพื่อที่จะแย่งชิงก้อนเนื้อที่เหยี่ยวตัวนั้นเนี่ยกำลังคาบอยู่เหยี่ยวนะก็สู้ปกป้องก้อนเนื้อนั้นสุดฤทธิ์เลยแต่ก็สู้ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปล่อยชิ้นเนื้อนั้นไปค่ะแล้วนกตัวอื่นก็แย่งชิงกันต่อตัวไหนคาบได้เนี่ยก็ถูกตัวอื่นจิกตีอย่างเงี้ยค่ะ
0: พระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นแล้วนะครับก็คิดว่ากามคุณนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนกับก้อนเนื้อนั่นเองเมื่อผู้ใดยึดถือครอบครองเอาไว้ผู้นั้นก็ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อผู้ใดที่ปล่อยวางได้ผู้นั้นก็ย่อมได้รับความสุขเป็นอิสระเสรีไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนทำให้เกิดทุกข์ต่อไปเมื่อท่านคิดได้อย่างนี้แล้วท่านก็ปรารภเหตุนั้นเพื่อสอนตนเองว่าน่าสงสารทั้งเหยี่ยวและนกตะกรุมที่ต้องบอบช้ำเพราะการแย่งชิ้นเนื้อแล้วก็ไม่มีตัวไหนได้สมหวังเลยฉะนั้นชีวิตของเราก็ไม่ควรที่จะไขว่คว้าแสวงหากามคุณซึ่งไม่อาจจะทำให้เราสมหวังในความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกันอย่ากระนั้นเลยเราควรออกบรรพชาเสียโดยเร็วเพื่อให้การบรรลุธรรมบรรลุความสุขอันเกษมบังเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อพระโพธิสัตว์ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความสงบบริเวณพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงเวลาเย็นนะครับพอใกล้พบค่ำท่านก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้ขออาศัยอยู่ในเรือนหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทางเพื่อค้างคืนนั่นเองครับ
1: ซึ่งในบ้านนั้นนะคะก็ได้มีสาวใช้คนหนึ่งค่ะซึ่งได้นัดแนะกับผู้ชายเอาไว้เนี่ยให้มาหาในเวลาตอนกลางคืนค่ะเธอก็ได้นั่งคอยชายคนนั้นอยู่นะคะจนกระทั่งรุ่งสางแต่ชายนั้นก็ไม่ได้มาตามนัดนะคะเธอก็จึงกลับเข้าไปนอนด้วยความหมดหวังเลยพระโพธิสัตว์นะคะก็ได้ถือเอาเหตุนั้นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็สอนตัวเองว่าความหวังในทางมีกิเลสย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดูอย่างสาวใช้คนนี้เมื่อมีความหวังอยู่เนี่ยก็ได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเป็นทุกข์เนี่ยต้องบอกว่าสุดแสนจะทรมานนะคะแล้วก็ดูเหมือนการเวลาเนี่ยช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่เมื่อไม่ต้องรอคอยเพราะไม่มีความหวังก็ได้เอนกายนอนหลับอย่างเป็นสุขฉะนั้นบุคคลเนี่ยไม่ควรมีความหวังในทางกิเลสแต่ควรมีความหวังในทางแห่งความดีผู้ที่ไม่แสวงหาความหวังในทางความทุกข์ย่อมประสบแต่ความสุขค่ะและก็ท่านก็คอยสอนตัวเองอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ในใจนั่นเองค่ะ
0: ท่านทำความสงบอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงรุ่งเช้านะครับพระโพธิสัตว์ได้ออกเดินทางต่อไปเพื่อมุ่งหน้าสู่ป่าอันรื่นรมมีความวิเวกในการแสวงหาความสงบในขณะที่เดินป่าอยู่นั้นท่านก็ได้พบกับดาบสท่านหนึ่งซึ่งกำลังเจริญสมาธิภาวนาอยู่บนกองหญ้าในป่าแห่งนั้นด้วยนะครับด้วยอาการกิริยาที่สงบสำรวมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างยิ่งท่านจึงคิดว่าทางนี้แหละคือทางแห่งความสุขการที่จะได้เห็นการที่จะได้บรรลุธรรมบรรลุความสุขที่ยิ่งประเสริฐไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วความสุขใน

0: สมาบัติเป็นสุขที่ประณีตที่เรากำลังแสวงหาความเจริญใดที่จะดีไปกว่าการเจริญสมาธิภาวนานั้นย่อมไม่มีในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ดำริอย่างนี้แล้วก็มีใจที่แช่มชื่นเบิกบานมีจิตที่เป็นโสมนัสนะครับมีความเปรมปรีแล้วก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานก็บรรลุฌานสมาบัติได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากสมาธิและสมปรารถนาในสิ่งที่ท่านต้องการได้พบหนทางแห่งความสุขที่บัณฑิตทั้งหลายได้ปฏิบัติต่อๆกันมานั่นเองคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะพระองค์นะคะจึงได้ชื่อว่าวิชาจรณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและสรณะนั่นเองจรณะนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่ากว่าที่พระพุทธองค์จะทรงเป็นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาแล้วจรณะได้เช่นนี้นะคะพระองค์เนี่ยก็จะต้องบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดนะคะมานับพบนับชาติไม่ทั่วเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ
0: ครับและช่วงเวลานี้ถึงช่วงที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีกับการน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตในการถวายพัฒนาและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์แล้วครับเรียนเชิญทุกท่านรักษาใจให้ผ่องใสและร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับ
1: เช่นค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสาระ

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่าน

เจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นายแพทย์ธนวัฒน์วัฒนาเศรษฐ์อันธมยา

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกราบความอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโคตกนิกายคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่นไม่ควรมองการงานของคนอื่นว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำควรพิจารณาดูแต่งานของตนที่ทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำเท่านั้นวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านจะพิจารณาตนเองไม่มัวเสียเวลาไปเพ่งโทษคนอื่นมีแต่มันแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตั้งใจทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จก็จะรีบขวนขวายลงมือทำไม่มัวปรัดวันประกันพรุ่งหลังจากตระหนักดีว่าวันเวลาของชีวิตในโลกนี้มีน้อยนิดแค่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นที่มัวแต่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหาข้อสรุปอะไรไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดมีแต่เสียเวลาและทำให้ใจขุ่นมัวเสียเปล่าเราเป็นนักสร้างบารมีไม่ควรเสียเวลาคิดเล็กคิดน้อยหรือมากังวลกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่ปรารถนาดีควรมุ่งสร้างบารมีเรื่อยไปเมื่อตั้งใจจะทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่โลกแล้วก็อย่าให้อุปสรรคทั้งหลายมาทำให้เราล้มเลิกความตั้งใจแต่จงมองข้ามอุปสรรคไปที่เป้าหมายเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดพลังใจที่จะต่อสู้ผู้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางยังสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในโลกได้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงวัฏธรรมกายกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรายังคงมาติดตามรับฟังเรื่องพระเตมียกุมารกันต่อนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าสุนันทสารถีรับพระราชองค์การจากพระเจ้ากาสิกราชว่าให้ไปผู้นำพระเตมียกุมารไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบเขาก็รีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามกระแสรับสั่งแต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลารุ่งเช้าเขาไม่อาจคมตาให้หลับลงได้เพราะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนจะต้องปลงพระชนพระราชกุมาร

ภายในจิตใจจึงมีแต่ความร้อนลุ่มไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายตลอดคืนยันรุ่งแต่เมื่อไม่อาจจะฝืนพระราชองค์การได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทำตามหน้าที่เท่านั้นครั้นรุ่งเช้าสุนันทสารถีจึงลุกขึ้นด้วยความอ่อนระโหยโรยแรงมีแต่ความรันทดหดหู่ใจหรือว่าตนเองจะต้องทำปาณาติบาตต้องประหารเตมียกุมารผู้ไม่มีทางสู้พอถึงเวลาก็เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถเลือกหารถอัปมงคลเที่ยวเดินเลือกรถอยู่แต่เช้าแต่ไปพบรถคันไหนที่ต้องการเลยเทวดาจึงดลใจให้เลือกรถมงคลและก็เทียมด้วยม้าที่เป็นมงคลเมื่อเทียมรถเสร็จแล้วจึงขับเข้าสู่ถนนด้านหน้าพระราชวังหยุดรถคันนั้นไว้ที่ประตูวังแล้วขึ้นสู่พระราชนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระนางจันทาเทวีและพระราชกุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวีสมทมไม่หลับทั้งคืนเพราะรู้ว่าพระอรสจะต้องจากไปแล้วพระนางได้สงสนานให้พระอรสแต่เช้าตรู่ตกแต่งองค์เสร็จแล้วก็สวมกอดพระอรสไว้พร้อมด้วยน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาไม่หยุดทางด้านสุนันทสารถีแม้จะจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าและพระอรสเพียงใดก็จำต้องอดกลั้นความสงสารและความเห็นใจนั้นไว้เดินผ่านประตูเข้าสู่ห้องบรรทมเข้าไปนั่งคุกเข่าถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวี

รับพระราชบัญชามาจำเป็นต้องทำตามรับสั่งขอพระนางเจ้าจึงถอยออกไปก่อนเถิดจะได้ห้ามข้าพระบาทเลยกราบทูลดังนี้แล้วก็หลังมือการพระเทวีจึงนั่งสวมกอดพระรถอยู่ให้พ้นออกไปและอุ้มเอาพระราชกุมารผู้บริสุทธิ์ดุจกำดอกไม้ที่งดงามหันหลังไปเดินลงจากปราสาทสมนางจันทาเทวีมาถูกแย่งเอาพระโอรสออกจากอ้อมอกไปก็ไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกอันเกิดจากความพัดพลากจากพระราชกุมารผู้เป็นที่รักได้จึงสยายพระเกศาทรงบริเทวนาการอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นพระบริษัทเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระมารดากันแสงก็เป็นเหมือนพระทัยจะแตกสลายด้วยความรักและสงสารพระมารดาทรงดำริว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระชนนีพระองค์ก็จะมีพระทัยแตกสลายจึงทรงใคร่ที่จะพูดด้วยแต่เมื่อทรงนึกถึงความปรารถนาที่จะสำเร็จในเวลาอันใกล้ก็ทรงอัดอั้นตันพระทัยและทรงดำริต่อไปว่าถ้าเราจะพูดกับพระมารดาความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะไร้ประโยชน์แต่เมื่อเราไม่พูดนั่นแหละก็จะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่พระชนกพระชนนีและแก่มหาชนดำริดังนี้แล้วจึงทรงอดกลั้นความโศกาอาดูนั้นเสียไม่ตรัสอะไรกับพระชนนีทรงหลับพระเนตรนึกถึงศีลที่พระองค์ทรงรักษาได้ดีมาตลอดแล้วทรงตั้งใจอธิษฐานว่าขออนุภาพแห่งศีลที่เรารักษามาดีแล้วนี้จงคุ้มครองพระชนนีให้ทรงปลอดภัยดีเถิดส่วนนายสารถีได้อุ้มพระโพธิสัตว์ให้ขึ้นประทับบนราชรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงออกสู่ถนนหน้าประตูด้านทิศตะวันออกแม่คิดว่าเราจะขับรถออกจากประตูด้านทิศตะวันตกตามพระราชบัญชาแต่เทวดาดลใจขับมุ่งตรงไปสู่ประตูด้านทิศตะวันออกเมื่อรถแล่นถึงประตูด้านหน้าพระราชวังพระโพธิสัตว์ทรงสดับเสียงล้อรถกระทบธรณีประตูก็ทรงดำริว่าบัดนี้ความภาคเพียรที่เราสะสมมาถึง16ปีได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ทรงมีพระหฤทัยแจ่ม

ไปเสียเปล่าจึงเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ถือจอบเริ่มลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากราชรถสมพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนไหวแล้วเราทำความพยายามมาถึง16ปีโดยไม่เคลื่อนไหวมือและเท้าเลยบัดนี้กำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่หนอจึงค่อยๆเอาพระหัตถ์ข้างซ้ายลูบพระหัตถ์ข้างขวาเอาพระหัตถ์ข้างขวาลูบพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วนวดพระบาททั้งสองจากนั้นจึงเสด็จลุกขึ้นทรงดำริที่จะลงจากรถทันใดนั้นเองแผ่นดินก็ได้นูนสูงขึ้นไปรองรับพระบาทของพระองค์พระโพธิสัตว์จึงเสด็จลงจากรถทรงเดินกลับไปกลับมาหยุดพักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพละกำลังมากเอาไว้ว่าทุกอย่างยังใช้การได้อย่างสมบูรณ์ส่วนว่าพระโพธิสัตว์จะทำอย่างไรต่อไปคอยลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยกระทั่งพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

ถ้าเราอยู่ในธรรมเราดูคนทางธรรมให้ออกแล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลยเพราะโลกหยาบกว่าธรรมถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้วก็ให้คิดว่าชาติต่อไปเราต้องชนะเราต้องชนะให้ได้แล้วสร้างบุญในชาตินี้ให้มากให้หนักกว่าเดิมให้แก้ไขที่ตัวเราเองให้สร้างบุญสร้างความบริสุทธิ์กายวาจาใจในตัวเราให้หนักยิ่งขึ้นแล้วเราจะเป็น

ลูกมีพี่น้องทั้งหมด6คนลูกเข้าวัดปี2527เรามีพี่ชายคนที่4เป็นกัลยาณมิตรให้หลังจากนั้นลูกก็ได้ตั้งใจทำบุญทุกๆบุญที่คุณครูแม่ใหญ่เมตตาให้ลูกๆได้สั่งสมบุญบารมีเสมอมาไม่ได้ขาดตัวลูกเองจบการศึกษาอนุปริญญาด้านบัญชีเมื่อปี2523หลังจากจบการศึกษาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าอะไรจนกระทั่งปลายปี2530 ความรู้สึกว่าคอยก็หายไปว่ารอคอยอะไรบางอย่างก็หายไปตอนนั้นสามีของลูกประกอบธุรกิจโรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ผ้าอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมประสบปัญหามากมายทั้งงานลูกค้าคนงานและเครื่องจักรขณะนั้นนี่มีหนี้อยู่ประมาณ20กว่าล้านลูกก็ได้บอกกับเขาตั้งแต่พบกันวันแรกว่าเขามาเนี่ยมาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่นี่แล้วก็มาทำที่นี่คือโรงงานให้สว่างแล้วจะไปบอกเหมือนกับพูดพยากรณ์ในอนาคตด้วยในระหว่างการทำธุรกิจนี้ลูกก็ช่วยสามีทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เขาก็ไว้ใจลูกมากเขาปรึกษาลูกในทุกเรื่องเลยแล้วเขาก็จะทึ่งและอัศจรรย์ใจลูกในทุกเรื่องเลยเขาเคยพูดว่าลูกคือขุนพลของเขาคือเขาเป็นบดุลพระราชามีภรรยาเป็นบดุลขุนพลลูกก็เลิศสิคะเมื่อเขาบอกว่าลูกเป็นขุนพลของเขาก็เลยทุ่มเททั้งกายและใจช่วยเขาสร้างฐานะได้ดีตลอดมาปี33ต่อมาปีสามลูกก็ตั้งครรภ์นับแต่นั้นธุรกิจของสามีจากที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็รวยด้วยหลังจากคลอดลูกสาวได้6เดือนก็ปลอดหนี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเอาละเสียไหมจ๊ะนี่เพราะใช้ถ้อยคำเป็นนี่ถ้าหุ้นส่วนกันจะใครใช้ก็ถ้อยคำไม่เป็นเดี๋ยวก็แยกกันแม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแต่การทำโรงงานมันเหนื่อยเป็นงานที่เหนื่อยจะหาเวลาพักได้ยากลูกและสามีจึงปรึกกันเอาสองเรามาปรึกกันหน่อยปรึกษาหารือกันว่าจะหาคนมาเช่ากิจการไปจะดีกว่านะปัจจุบันธุรกิจโรงงานก็ได้ให้ผู้อื่นเช่าไปแล้วตั้งแต่เมษายน2540ก่อนจะเกิด IMF พอดีคนอื่นรับช่วงไปก่อนเห็นไหมจ๊ะจึงทำให้ไม่ต้องประสบกับภาวะ IMF และลูกก็ได้มีเวลาเข้าวัดสร้างบารมีได้อย่างสม่ำเสมอขึ้นแต่อนิจจังอนิจจาเวลาผ่านไปสามีที่เคยเรียกลูกว่าลูกคือขุนพลของเขาเขากลับหาขุนพลใหม่เริ่มไม่ไว้ใจขุนพลเก่าเริ่มไม่ไว้ใจลูกเขากลัวว่าลูกจะฟ้องร้องเอาสมบัติของเขาทั้งได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันนะแม้แต่ขณะนี้เขาปลูกบ้านใหม่แล้วจะย้ายตัวเขาไปอยู่ที่คฤหาสน์หลังใหม่ไปอยู่กับหญิงคนใหม่คนเก่าไว้ที่เดิมทำให้ลูกนี่เสียใจมากมันเป็นความเจ็บช้ำเหลือเกินสามีเคยทำบุญเสาเข็มแต่เขาก็ยังทำบุญเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์3ต้นนี่เธอระลึกนึกถึงความดีของสามีเห็นไหมจ๊ะ3ต้นแล้วสร้าง

ต่อมาเมื่อวัดมีเรื่องตามกระแสสื่อก็เลยไปตามกระแสสื่อปัจจุบันยังไม่ยอมเข้าวัดสร้างบารมีเลยค่ะตัวลูกเองมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆเช่นวันที่13ตุลาคม2536 ลูกขับรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย4เกิดอุบัติเหตุชนกับมอเตอร์ไซค์ชนคนขับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเขาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้ววันที่21มีนาคม2538อีก2ปีต่อมาลูกขับรถผ่านซอยแห่งหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ขับพุ่งมาชนรถของลูกจนประตูด้านซ้ายเปิดไม่ได้กระจกแตกบาดท้าลูกสาวที่นั่งมากับลูกเล็กน้อยขณะนั้นลูกสาวอยู่ได้4ขวบแต่คนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเสียชีวิตทันทีในปัจจุบันลูกมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์บ่อยๆได้ยินตามลำพังแต่ถามคนรอบข้างก็ไม่มีใครได้ยินและก็มักจะเห็นดวงแก้วใสดวงแก้วเรียงกันเป็นสายทุกวันบางครั้งขับรถอยู่ก็เห็นดวงแก้วใสลอยผ่านตาไปหรืออยู่ตรงหน้าลูกสาวของลูกเข้าวัดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมาอยู่ทุดงตั้งแต่อายุได้ขวบกว่าอีกขวบกว่ามาอยู่ทุดงแล้วแล้วก็มาเข้าอยู่ทุดงบ่อยๆเมื่อลูกสาวอยู่ได้ประมาณ2ขวบกว่าพี่ชายคนที่4ที่แสน3ดีของลูกคนที่เป็นกัลยาณมิตรชวนลูกเข้าวัดนั้นยังได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสาวของลูกอีกด้วยใจคนที่สี่นี่และยังได้นำลูกแก้วมาให้หลานเพื่อเอาไว้ให้ตรึกก่อนนั่งสมาธิพอลูกสาวของลูกดีใจมากรับลูกแก้วไว้ในมือแล้วก็พูดว่ามาม่านี่คืออาณาจักรของหนูKingdom of หนูลูกทราบซึ้งวิชาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกเสมอมาเขาเป็นวิชาที่แสนสามดีมากๆค่ะช่วงที่ลูกสวดมนต์ทำวัดเย็นลูกสาวจะนอนอยู่ข้างลูกแต่ไม่ได้สวดมนต์ด้วยนะตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่เมื่อกลับบ้านขณะที่อาบน้ำให้ลูกสาวลูกสาวสบายใจลูกสาวจะสวดมนต์ทำวัดเย็นให้ลูกฟังแต่ลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาไม่ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นกับลูกแต่ทำไมสวดได้ไม่เคยเห็นเธอสวดเลยแล้วเมื่อได้มีโอกาสมากราบคุณยายอาจารย์คุณยายท่านก็กล่าวว่าคนโบราณท่านว่าเด็กไม่บุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนต่อมาเมื่ออายุ12ขวบลูกสาวก็ไม่ค่อยยอมมาวัดไม่ยอมนั่งสมาธิติดวัตถุนิยมรู้เรื่องอานิสงส์การทำบุญและบาปดีแต่ก็ไม่ค่อยยอมนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังลูกเลยค่ะขณะนี้อายุ15ปีแล้วคุณแม่สามีเคยผ่าตัดสมอง2ครั้งเพราะว่าล้มในห้องน้ำจำใครก็ไม่ได้มา10กว่าปีแล้วปัจจุบันไม่สามารถช่วยตัวเองได้คำถามบุพกรรมอะไรช่วยกันจำดีนะจ๊ะบุพกรรมอะไรลูกจะมีความรู้สึกว่ากำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าเมื่อพบสามีแล้วความรู้สึกว่าคอยก็หายไปลูกและสามีมีบุพกรรมร่วมกันไหมอย่างไรที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกๆว่ามาใช้นี่ให้นะมาทำที่นี่ให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะอะไรมาดลใจให้ลูกพูดเช่นนั้นและเป็นเพราะกรรมใดลิขิตไว้ให้ว่าเมื่อหมดนี่แล้วชีวิตคู่ก็ต้องจากกันไปเป็นเพราะบุญใดเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีหมดนี่เร็วแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตลอดเพราะบุญใดสามีจึงได้คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดกับวิกฤตในช่วงนั้นและในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทำไมลูกจึงมีสามีเจ้าชู้คะตรณีและปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเขาก็อาจไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูมั้ง

แต่ก็ตายังกำลังมึนๆอยู่เนี่ยลูกต้องทำบุญอะไรและอธิษฐานอย่างไรครอบครัวลูกจึงจะเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวนักสร้างบารมีมีศีลศรัทธาทิฏฐิเสมอกัน

0: งใสๆแล้วทำอย่างไรทำหยุดนิ่งเมื่อต้องอยู่คนเดียวก็ต้องทำอย่างนี้แหละครอบครัวแตกเช่นนี้ลูกจะสามารถเป็นกรรมิตรให้เขาเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือไม่เพราะบุพกรรมอะไรทำให้ลูกต้องมาพบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิตถึง2คนลูกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรเพราะไม่ได้ตั้งใจตั้งทำบุญอะไรไม่ให้ลูกพบบุพกรรมชนิดอีกและไม่ให้มีวิบากติดตัวไปคน2คนที่เกิดอุบัติเหตุกับลูกแล้วน่ะตายแล้วไปไหนลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกรรมจำตัวให้เขาได้รับบุญหรือไม่อย่างไรแล้วโหสิกรรมให้ลูกหรือไม่ปัจจุบันอยู่ในภพภูมิใดทำไมเมื่อลูกสาวซึ่งอายุเพียง2ขวบกว่ารับลูกแก้วไว้ในมือแล้วจึงพูดว่านี่คืออาณาจักรของหนูคุณอาจารย์ทราบบุพกรรมอะไรจึงกล่าวว่าคุณโบราณธรรมเด็กมีบุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนก่อนมาเกิดลูกสาวของลูกเขาเป็นใครมาจากไหนมาจากที่สว่างเขาจะมีความกตัญญูลูกหรือไม่ต่อไปเขาจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่คะบุพกรรมอะไรคุณแม่สามีจึงต้องผ่าตัดสมอง2ครั้งและจำใครไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องทำบุญอะไรให้ท่านจึงจะหมดกรรมในระหว่างนี้จะช่วยท่านอย่างไรให้ท่านตรึกถึงบุญและวางใจถูกก่อนท่านจะละโลกไปลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายทั้งภายนอกภายในและทำบุญทำบุญใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่อุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยท่านได้รับหรือไม่อย่างไรปัจจุบันท่านอยู่ในภพภูมิใดมีข้อความฝากถึงลูกบ้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดลูกจึงได้ยินเสียงพระสวดมนต์แต่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินตามลำพังและเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายลูกและพี่ชายคนที่สี่จะเป็นกัลยาณมิตรชวนเข้าวัดมีบุพกรรมกันมาอย่างไรเราทั้งสองยังเป็นกัลยาณมิตรให้กันเสมอและเราทั้งสองช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรชวนพี่น้องเข้าวัดได้ทุกคนนี่ก็น่าทึ่งนะเราทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ก่อนเกิดลูกมาจากไหนหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาลูกมีความรู้สึกว่าคอยอะไรบางอย่างแต่พอพบสามีความรู้สึกนั้นก็หายไปเพราะในอดีตลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกันมาโดยเคยเป็นสามีภรรยากันเมื่อได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้มาเจอกันแล้วก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกดังนั้นลูกจะมีความรู้สึกว่าคอยใครหรืออะไรบางอย่างลึกๆอยู่ในใจกระทั่งได้มาเจอสามีแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ะที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกๆว่ามาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่ให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะผังเก่าในอดีตติดมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะ
1: ฟังอยู่ครับ
0: เรื่องมีอยู่ว่าตัวลูกเด็กเคยเป็นกัลยาณมิตรให้สามีได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกทั้งสามีก็มีภรรยาอยู่แล้วคือในช่วงนั้นเนี่ยเขามีหนี้สินมากกลุ้มก็ลำพึงให้ลูกฟังเลยปิ้งกันแล้วเขาบอกตรงๆเลยว่าคุณเป็นคนดีเหลือเกินไม่เคยเห็นใครดีอย่างนี้เท่าตัวคุณเพราะนั้นคุณมาเป็นภรรยาผมเถอะเขาพูดตรงๆงี้ใจของลูกที่แข็งก็อ่อนปวกเปียกโอเคแล้วก็ตกลงเป็นสามีภรรยากันแต่ว่ามีข้อแม้นะคุณต้องไปเลิก

กับภรรยาเก่าก่อนในสุดสามีก็ไปเลิกกับภรรยาเก่าเมื่อมาอยู่กับลูกในชาตินั้นก็หมดหนี้สินจริงๆเนี่ย

แต่พอเขาดีขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยเลิกทำบุญไปเลยทำให้ลูกช้ำใจในชาตินั้นแล้วก็ในสุดก็เลิกกันจ้ะชาตินั้นผังนี่มันติดตัวมาจ้ะเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีตอนตั้งครรภ์ลูกสาวหมดหนี้เร็วและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพราะบุญของตัวลูกเองที่เคยชวนสามีทำทานกับหมู่คณะในอดีตดังกล่าวได้มาส่งผลในช่วงที่ตั้งครรภ์ลูกสาวจึงทำให้กิจการดีขึ้นจ้ะแต่วันใดที่บุญเก่าของสามีหมดสามีก็จะไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันแล้วก็จะมีอุปสรรคของชีวิตจ้ะสามีได้คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงนั้นเพราะบุญเก่าที่ลูกได้เคยชวนเขาทำทานกับหมู่คณะดังกล่าวมาส่งผลให้ตัดสินใจให้คนมาเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF จ้ะบุญบันดาลในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบันเพราะบุญเก่าในอดีตทั้งกล่าวยังส่งผลอยู่แต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สร้างบุญใหม่ให้ต่อเนื่องความสะดวกสบายในปัจจุบันก็จะอันตรธานหายไปเลยจ้ะลูกเป็นสามีเจ้าชู้และตระหนี่และปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่ให้เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเพราะลูกกำลังใช้วิบากกรรมในชาติที่ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วจนบุญส่งผลให้เขาพ้นหนี้สินและมาปิ้งตัวลูกจำได้ไหมจ๊ะจนมาขออยู่กับลูกโดยที่ลูกก็เต็มใจที่จะเป็นภรรยาเขาทำให้เขาอยากอยู่บ้านนี้สิเลยเลิกกับภรรยาเก่าทีนี้พออยู่ๆไปนี่ลูกก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาชักยึดมั่นถือมั่นเลยแหละว่าเป็นของเราลูกเลยห้ามไม่ให้เขาไปช่วยเหลือภรรยาเก่าด้วยดังนั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้สามีปฏิบัติตัวกับลูกเหมือนได้เคยปฏิบัติตัวกับภรรยาเก่าของเขาตอนที่อยู่กับลูกในชาตินั้นแหละจ้ะ oh. ให้ลูกอดทนนะลูกนะใช้วิบากกรรมไม่ได้ใจที่ใสและเยือกเย็นแล้วก็สั่งสมบุญให้มากๆในทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในภพชาติต่อไปเพราะชีวิตการครองเรือนมันก็เป็นทุกอย่างนี้แหละจ้ะมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละการครองเรือนส่วนสามีก็จะมีวิบากกรรมส่วนตัวทบต้นชาติที่แล้วก็มีกับภรรยาเก่าชาตินี้ก็มีกับตัวลูกนี่แหละต่อไปเนี่ยพบเบื้องหน้าดังนั้นชาตินี้ก็ลูกแผ่เมตตาให้เขาเถอะทำใจใสๆจะดีกว่าดังนั้นชาตินี้ให้แผ่เมตตาให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆฟังอยู่หรือเปล่าลูกสักวันหนึ่งเมื่อเขาประสบทุกข์หนักคนแรกที่เขาจะคิดถึง คือตัวลูกนั่นแหละตัวลูกนั่นแหละเขาจะคิดถึงลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิต2คนโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะกรรมในอดีตลูกได้ไปอนุโมทนาบาปคนที่เราไม่ชอบแค่เราเกลียดคนเนี้ยแต่พอเขาตายก็พลอยยินดีบอกสาธุดีแล้วตายแล้วดีบาปนี่ก็เซตโปรแกรมไว้ในตัวดึงดูดผู้ที่มีกรรมปานาติบาตซึ่งเป็นกรรมส่วนตัวของเขามาตายเพราะเราจะขอยืมรถเราชนหน่อยเดียวเดินทางสู่ปรโลกก็จะมีวิบากกรรมบ้างนะนิดหนึ่งที่อาจทำให้เราไปประสบอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้หนักหนาเหมือนเขานะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้เขาบ่อยๆจนความรู้สึกนี้หมดไปจากใจคนสองคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วด้วยบุญที่ลูกอุทิศไปให้นั่นแหละจ้ะตอนแรกเขาก็วนเวียนกระเซาะกระเซิงกันไปแต่พอรับบุญได้ที่ลูกที่ไปให้เขาเนี่ยเขาก็ไปเกิดแล้วเพราะนั้นต่อจากนี้ไปลูกอย่าไปคิดนะลูกเนอะเลิกเลยจบแล้ว

0: อะไรที่ลึกซึ้งหลักจ้ะก่อนมาเกิดลูกสาวมาจากที่ดีดีที่สว่างคุณยายท่านทราบดีว่าเป็นเด็กมีบุญมาเกิดเขาเป็นเด็กดีนะจ๊ะแต่วัยของเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกก็ต้องครับคองเขาเอาไว้ให้ดีด้วยใจที่ใสและเยือกเย็นพูดกับเขาดีดีเมื่อเขาโตขึ้นกว่านี้ก็จะค่อยๆมีความคิดที่ดีๆจ้าเขาก็จะเอาความคิดดีๆมาใช้อย่าไปวิตกกังวลจนเกินไปในช่วงนี้ที่ลูกยังเตือนเขาไม่ได้ลูกก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปคุ้มครองเขาอาจารย์คุ้มครองลูกให้เป็นเด็กดีคนภายคนผ่านก็ให้ห่างไกลที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้จะให้นึกอย่างนี้จ้ะคุณแม่สามีต้องผ่าตัดสมองสองครั้งและจำใครไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจากการทุบหัวสัตว์กับกรรมมุสาเวลาค้าขายในหลายๆวาระมารวมส่งผลจ้าช่วงนี้ลูกก็ทำบุญแทนท่านไปก่อนแต่จ้าเพราะท่านมันก็จะรู้เรื่องแล้วจะแนะนำอะไรท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จ้าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาสายคนทันชั้นสูงชั้นจตุมมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำอุทิศให้ท่านไปกับบุญที่พ่อทำเองอยู่บ้างในพุทธศาสนาส่วนแม่จะได้บุญที่อุทิศให้เนี่ยเป็นหลักจ้ะวิมานทั้งสองอยู่ใกล้กันจ้ะท่านทั้งสองดีใจที่ได้พบกันและก็ทราบซึ้งใจว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าหากไม่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จ้ะลูกได้ยินเสียงพระสวดมนต์และเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายเพราะจิตที่เป็นกุศลและใจที่หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งจ้ะให้ประคองใจหยุดนิ่งต่อไปธรรมะภายในก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกจ้ะลูกและพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีเป็นกัลยาณมิตรกันและกันและก็ชวนกันเข้าวัดฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะ
1: ฟังอยู่คร
0: ับเพราะเคยชวนกันสร้างบุญมาในอดีตโดยก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้แหละจ๊ะแล้วก็ได้ชวนพี่น้องเข้าวัดทุกคนลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามกำลังและบางครั้งก็ทำตามอารมณ์โดยเฉพาะพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีนี้เมื่อพุทธนรกที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรไม่ได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ว่ามีวิบากกรรมในชาติหนึ่งเคยเป็นเจ้ามือการพนันได้มีกลวิธีที่แยบยลทำให้ดูดทรัพย์มาจากนักพนันทั้งหลายดังนั้นวิบากกรรมนี้เนี่ยได้มาทวงความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ดูเหมือนน่าจะดีแต่ไม่ดีดังที่ตั้งใจวิบากกรรมนี้เป็นหลักจ้าจะแก้ไขก็ให้ตัวลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้พี่ชายอยู่ในบุญเพราะพื้นฐานใจของเขาเป็นคนตั้งใจดีแต่ว่ามีวิบากกรรมดังกล่าวนำมาตัดรอนเท่านั้นลูกต้องคอยให้กำลังใจเขาบ่อยๆนะจ๊ะอย่าไปถือสาอะไรเขาเมื่อเขาตั้งใจดีอยู่ในบุญและรู้จักความพอดีรู้จักประมาณกำลังของตัวก็พอจะเอาตัวรอดได้คุณยาอาจารย์ท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้จ้าใหญ่นักก็ไม่ไหวเล็กนักก็ไม่ได้ให้เอาพอดีแล้วจะดีจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูไม่ใหญ่ก็จะเอาใจช่วยนะจ๊ะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ

รหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code

เปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าพระนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสักทานคือกัลยาณมิตรอัญจุลีดิบดีและกัลยาณมิตรรัตครินทร์สีหมอกหันธรรมยังพุทธสา

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยามพันเต
0: จัตุปัจจยาทีนี้
1: จัตุปัจจยาทีนี้
0: สัปปาริวารานี
1: ้สัปปาริวารานี้
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุ

0: จยาทีนี
1: ้สัปปะริวารานี
0: ้สัปปะริวารานี
1: ้ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุข

0: จ้า
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปปิกันถวายดอกไม้และผ้าไตรเทวธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทวธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

บดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมจตุปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลปรารถนาความมีอายุยืนความไม่มีโรควรรณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าบุญเก่าเราใช้กันไปทุกวันบุญเก่าเขามีวัตถุประสงค์เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราในภพนี้ถ้าไม่สร้างบุญใหม่บุญเก่าก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าบุญเก่าหมดไปบาปก็จะได้ช่องชีวิตก็จะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสั่งสมบุญให้มากๆเพื่อให้ได้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ

0: มีเฉพาะกายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบารมีได้กายทิพย์ก็ได้แค่อนุโมทนาบุญกับนั่งทำสมาธิถ้าไปอยู่ในอบายภูมิก็มีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีโอกาสได้ทำความดีเพราะเป็นภพของการเสวยผลบาปภพมนุษย์เป็นที่สร้างบารมีแต่ก็มีเวลาจำกัดท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศลในวันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลสมดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพรานจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนา

0: ทูเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนักคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียนกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
3: สาธุครับผมอนุโมทนาบุญนะครับเราก็ได้สั่งสมบุญและปลื้มกันตลอดช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมเรียนเชิญทุกท่านได้สั่งสมบุญแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายครับส่วนวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมได้ผ่านสถานี GBN by DMC กับการถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มติดตามรับชมแล้วอย่าลืมที่จะนำบุญมาฝากอนุโมทนาบุญสร้างบรรยากาศที่ดีกับการพิมพ์แชทสดนะครับผ่านทางไลฟ์สดทุกช่องทางครับและอย่าลืมแชร์ลิงก์หรือว่าก๊อปปี้แคปเจอร์หน้าจอไปให้เพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้สั่งสมบุญด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยครับ
2: ค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะและไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ตกบุญเลยนะคะสามารถที่จะสั่งสมบุญได้นะคะทางออนไลน์นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ไว้ได้เลยนะคะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ซึ่งจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญยิ่งสะดวกมากๆเลยนะคะทางโทรศัพท์มือถือนะคะเพียงเข้ามาแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะ
3: ใช่แล้วครับสอบถามข้อมูลกำหนดการงานบุญกับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ด้วยครับให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญกันแบบปลื้มๆไปตลอดทุกช่วงเวลาทุกกิจกรรมงานบุญเพราะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการเป็นเสมือนมิตรแท้ที่ติดตามตัวเราไปทั้งภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้านะครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่เบิกบานขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อนุโมทนาบุญกันเข้ามาผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พร้อมด้วยทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวสเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลและองค์กรต้นแบบที่อุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาค่ะสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจับมือองค์กรภาคีเครือข่าย9องค์กรหลักจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติยศเสาอโศกผู้นำศิลธรรมเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลองค์กรต้นแบบในศิลธรรมและอุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนารวมทั้งที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่อุปถัมภ์พิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวม192รูปคนอาทิสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานพระเทพวชิระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงสายพระธรรมทูตต่างประเทศและพระมหาเถระต่างแดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมียนมาเวียดนามไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโส

0: ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเสมือนพลังใจและสิ่งเตือนใจให้อัตมภาพในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมและสื่อสารงานพระพุทธศาสนาสู่สากลให้ยิ่งขึ้นไป
1: วันนี้ก็ได้รับเกียรติมารับมอบถวายรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569จัดโดยสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาพระมหาเถรานุเถระและคณะกรรมการทั้งหลายที่ให้ความเมตตาให้เกียรติมาถวายรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ก็เป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจไม่เฉพาะตัวอาตมาเองแต่คือรางวัลที่ได้ยืนยัน

0: ใจนิ่งเมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่งเราก็เกิดความสงบสุขความสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เพื่อยังความสงบสุขความสว่างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนแล้วก็ชาวโลกด้วยความสุขภายในก็ทำให้เกิดสันติภาพภายนอกได้ก็อยากฝากข้อคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการถ้าเราตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถทำให้ธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นในกายในใจของเราได้พัฒนากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เจริญพร
1: วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเลื่อมใสศรัทธาโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดมนต์สรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอไรวานสตีมเฟลโลไกรเลิกและกัลยาณมิตรดวงใจไกรเลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีรนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัฒน์และกัลยาณมิตรรวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์การแพทย์โดยมีกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์และกัลยาณมิตรเพ็ญสิริวงชัยเกษมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เฮเรราและกัลยาณมิตรนิตยามีคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเรื่องความสำคัญของการบูชาข้าวพระว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ยากเนื่องจากเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมบาปศักดิ์สิทธิ์และเติมบุญบารมีให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมถือเป็นบุญพิเศษที่ชาวพุทธควรตั้งใจสั่งสมเป็นประจำในทุกๆเดือนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม

ามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv และยังรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อถึงราวที่เราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เมตตาแนะนำให้เรานึกถึงดวงใสประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อให้ใจของเรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวไม่เที่ยวออกไปไกลนอกตัวนะคะแต่หลายคนที่ทำอย่างนี้แล้วเกิดอาการเกร็งตึงนึกนิมิตไม่ออกไม่สามารถทำตามหลักวิชาได้ถึงกับทุกข์ใจแล้วก็กังวลใจว่าเราคงหมดโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมแล้วแน่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องนี้องค์ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำวิธีแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การนึกนิมิตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นคือนึกแล้วไม่ตึงไม่เกร็งนึกแล้วสบายก็ให้นึกนิมิตไปแต่ผู้ที่นึกแล้วไม่สบายมันตึงอดที่จะไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ไม่ต้องนึกนิมิตคือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่7หรือกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ก็ได้หยุดเบาๆอย่างสบายๆอยู่กับความมืดไปก่อนเหมือนเรานั่งอยู่ในยามราตรีที่มืดมิดด้วยใจที่เป็นสุขใจที่สบายจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนด้วยก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ได้หยุดอย่างสบายๆนิ่งๆวางเบาๆค่อยๆ คลี่คลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆ

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้หนทางสว่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะว่าหากเราไม่ชอบนึกนิมิตหรือว่านึกไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกนะคะเพียงแค่ทำใจให้เบาสบายนิ่งๆว่างๆโล่งๆเพราะความละเอียดของใจจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิความเจริญงอกงามของจิตใจจะเกิดขึ้นทุกวินาทีและแม้เราจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะความละเอียดของใจนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสมเอาไว้ในใจของเราและบุญก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งสมดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ

ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ

ล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูง

เกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายอันที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามาลเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบรรพ์เพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีดังบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์

ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนและก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาก็จะคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุข

อันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งเมื่อเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี้เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้

เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ตั้งแต่กลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่

แต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งที่จุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลกภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแท้นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึง

ไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมกิจกรรมภาคสนามและกิจกรรมพิเศษในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปี2569เพื่อหล่อหลอมนิสิตนักศึกษาหญิงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรม

รมและเติบโตเป็นผู้นำเยาวชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณชั้น1อาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประสิทธิ์นันทสิทโธรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรดวงใจใจสูงผู้ประสานงานโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนกล่าวรายงานก่อนที่ตัวแทนธรรมทายาทหญิงจะได้น้อมถวายพานดอกไม้พานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และ

ในการเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำฝากตัวขอเป็นศิษย์และกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ธรรมทายาทหญิงยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาความคิดพิชิตใจตนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญเป็นวิทยากรนำน้องๆทำกิจกรรมที่หลากหลายที่ปลุกพลังใจพลังความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างพร้อมทั้งให้กำลังใจในการอบรมทำให้ธรรมทายาทหญิงมีความมั่นใจในตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเติบโตและแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมภาคสนามฝึกระเบียบแถวระเบียบวินัยความสามัคคีและฝึกระบบหมู่พร้อมทำกิจกรรมวอล์กแรลลี่ผ่านฐานเกมต่างๆเช่นฐานขี้ปิงปองฐานกู้ระเบิดฐานชิงธงที่เน้นการฝึกวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมรวมแรงร่วมใจแก้ปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันสำหรับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการบ่มเพาะปัญญาและหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนหญิงในระดับมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นแกนนำในการทำความดีและพร้อมจะนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าอย่างสง่างามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งคณะประธานเอกพระป่าสามัคคีประจำเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรช้อยเลไรสะน้อยและครอบครัวกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดกัลยาณมิตรจอนกัลยาณมิตรพัฒมนบาสเกตและกัลยาณมิตรเอบิเกลเอสซิออนส่วนคณะประธานรองสองคณะได้แก่คณะกัลยาณมิตรวรมณีโตธรรมและกัลยาณมิตรยุทธนาสังเฉยพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทัศนีกิตติเรืองระยับและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัฒมนบาสเกตเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแล้วยังเป็นการรวมใจเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศนิวซีแลนด์ให้ได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกต

ดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พธชาดกชาดกว่าด้วยฤาษีหลอกกินเหี้ยครั้งหนึ่งในดินแดนชมพูทวีต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ดีแล้วพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันเป็นหนทางสว่างแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเจริญธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจผู้คนมากมายทั่วสารทิศต่างเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพุทธกาลวาระนั้นมีเหตุปัจจัยมากมายอันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตเกิดเป็นเรื่องราวชาดกให้พระพุทธองค์ได้นำมาสาธกเล่าขานเป็นทานแก่หมู่ชนได้ตระหนักและในวาระนี้พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่งให้เหล่าพุทธสาวกทั้งหลายได้สดับรับฟังถึงภัยอันเกิดจากการหลอกลวงจึงนำโคตชาดกมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ย้อนในอดีตการก่อนพุทธกาลสมัยณกรุงพาราณสีมหานครอันมั่งคั่งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองบัลลังก์เสวยราชสมบัติอยู่นั้นเป็นวาระเดียวกันที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิเสวยพระชาติกำเนิดเป็นพญาเหี้ยบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในป่าอย่างสงบในครั้งนั้นมีดาบสรูปหนึ่งเจริญภาวนาจนมีตบะแก่กล้าได้อภิญญา5อาศัยปัจจันตคามตำบลหนึ่งในบรรณศาลาชายป่าซึ่งพวกชาวบ้านต่างช่วยกันบำรุงพระดาบสด้วยความเคารพ
1: ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกเรานำน้ำนมสดและภัตตาหารมาให้เจ้าค่ะ
2: พวกเรานิสัยไม่มีภัตตาหารอันโอชาขอพระคุณเจ้าอย่าได้ถือสาเลยนะขอรับ
3: ขอบใจพวกท่านมากเรานี้ครองเพศบรรพชิตสละแล้วซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงและเครื่องบำรุงต่างๆขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิทานธนศาสนสมบัติทุกประการเทอญ
4: สาธุ
0: พระโพธิสัตว์ซึ่งพำนักอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งละแวกเดียวกันกับที่พระดาบสเดินจงกรมเมื่อได้เห็นวัดปฏิบัติอันสงบก็เกิดความเลื่อมใส
5: พระดาบสผู้นี้ช่างสงบด้วยธรรมะปฏิบัติช่างน่าเคารพสักการะโดยแท้
0: ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เข้าไปสักการะพระดาบสวันละ3ครั้งเป็นประจำทุกวันมิเคยว่างเว้นเมื่อฟังคำอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลจากพระดาบสแล้วพระโพธิสัตว์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตน
5: ขอคารวะพระดาบสผู้เจริญ
3: เจริญพรเถิดเจ้าเหี้ยเจ้าเนี่ยช่างมีสัมมาคารวะผิดกับเหี้ยตัวอื่นๆที่เราเคยพบเจอมาเลยนะ ขอให้เจ้าน่ะรักษาความดีนี้ไว้นะ
5: ขอรับท่านพระดาบส

0: ในเวลาต่อมาพระดาบสผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและวัดนั้นได้อำลาพวกชาวบ้านหลีกไปพำนักยังสถานที่อื่นบรรณศาลาก็ว่างเว้นลงแต่เพียงไม่นานก็มีดาบสโกงรูปหนึ่งมาพำนักอยู่ในอาสมบทนั้น
1: อาสมร้างหรือนี่เสร็จเราละงั้นยึดซะเลยไม่ต้องระเหตุระเหให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้วดูดูดูดูดูสิยังดูดีอยู่เลยสบายแล้วเรา
0: พระโพธิสัตว์เมื่อเห็นว่ามีพระดาบสรูปใหม่มาพำนักในอาสมก็เข้ามาไปหาเหมือนเช่นพระดาบสรูปก่อนอยู่มาวันหนึ่งในช่วงฤดูแล้งเมฆฝนก็ตั้งเขาขึ้นฝนหลงฤดูตกลงมาหาใหญ่สายฝนโปรยปรายสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและพืชพันธุ์น้อยใหญ่ฝูงแมลงเม่ามากมายพากันออกจากจอมปลวกทั้งหลายในละแวกนั้นฝูงเหี้ยก็พากันออกเที่ยวหากินแมลงเม่าเหล่านั้นเช่นกัน
2: ไอ้แมลงเม่าเต็มไปหมดเลยจะกินตัวไหนก่อนดีล่ะเนี่ยโอ้ยเยอะจนเลือกไม่ถูกเลย
3: มัวแต่จดๆต้องจ้องอยู่นั่นน่ะแหละตัวไหนก็กินไปเถอะนานๆทีจะมีแมลงเม่ามาให้กินเหนียมๆแบบแบบแบบอร่อยอร่อยจังเลยนี่มันแมลงสาบดีกว่ากินผิด
2: นั่นน่ะสิหิวมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยมีให้กินแล้วยังเลือกอีกอร่อยอร่อยอ้าปากก็เฉยเฉยแมลงเม่าก็บินเข้าปากเองเลย
0: พวกชาวบ้านเมื่อเห็นเหี้ยมากินแมลงเม่าก็พากันออกมาจับเหี้ยได้เป็นจำนวนมาก
2: โอ้ยตัวเหี้ยออกมากินแมลงเม่าอุ้ยตัวอบอวบทั้งนั้นเลยเฮ้ยตัวนั้นน่ะข้าจองนะเว้ยนี่แน่เสร็จข้าละอ้วนอย่างเนี้ยเอาไปต้มคงจะอร่อยแน่ๆเลย
4: มัวแต่พูดอยู่นั่นแหละนู่นมันวิ่งไปนู่นแล้วไปจับมาเร็วๆเลยจับไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกินข้าวนะ
0: เมื่อจับตัวเหี้ยมาได้ชาวบ้านก็จัดแจงนำมาต้มแกงกินเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็ทำเป็นเนื้อส้มปรุงด้วยเครื่องปรุงอันโอชะ
2: อุ้ยอร่อยอร่อยลาบปากอร่อยจริงๆเลยไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มานานแล้ว
4: กินแล้วก็อย่าลืมเอาจานไปล้างด้วยนะ
2: ตาตาตาตาตา
0: จากนั้นชาวบ้านก็นำเนื้อเหี้ยส้มมาถวายพระดาบสเมื่อฉันเนื้อส้มนั้นแล้วพระดาบสก็ติดใจในรสชาติจึงถามชาวบ้านว่า
1: เนื้อนี่รสชาติอร่อยยิ่งนักเป็นเนื้อของสัตว์ประเภทใดกันเล่า
2: เนื้อเหี้ยขอรับท่านดาบสหากท่านดาบสโปรดปรานก็รับประทานเยอะๆนะขอรับยังมีอีกเพียบเลย
1: เออดีดีดีดีดีดีดีนานๆจะได้ลิ้มลองของอร่อยอร่อยลาบปากแท้ๆ
0: ครั้นได้ยินชาวบ้านบอกว่าเป็นเนื้อเหี้ยดาบสก็บังเกิดความคิดว่า
1: ที่แท้ก็เนื้อเหี้ยนี่เองหรอกหรือดีละที่สำนักของเรามีตัวเหี้ยตัวโตอยู่ตัวหนึ่งเราจะฆ่ามันแล้วเอาเนื้อมากินเสียไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเนื้อเหี้ยจะรสชาติอร่อยเพียงนี้รู้อย่างนี้เราจัดการต้มแกงมันซะนานแล้ว
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นดาบสโกงผู้นี้ก็แนะให้คนขนภาชนะสำหรับต้มแกงและวัตถุมีเนยใสและเกลือเป็นต้นแอบวางไว้ในอาสมจากนั้นตนก็คิดวางอุบายโดยแอบถือไม้ค้อนซ่อนไว้ด้วยผ้าห่มนั่งวางทำท่าเป็นเหมือนสงบเสงี่ยมรอคอยการมาของพระโพธิสัตว์อยู่ที่ประตูบรรณศาลา

0: ไหนไหนไหนไหนอยู่ไหนเจ้าเหี้ยรีบออกมาซะให้ดีๆเราจะจัดการแกนั่นนั่นนั่นนั่นออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอดใจรอนิดนิดนึงนะรอให้เขามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวพ่อจะฟาดไปไม้ค้อนนี่แหละ
1: ตะวันเลื่อนลอยคล้องลงพญาเหี้ยโพธิสัตว์นั้นเยื้องย่างออกมาช้าๆคิดว่าจะเข้าไปหาดาบทเหมือนเช่นเคยแต่ทว่ารู้สึกผิดสังเกตได้เห็นข้อผิดแผกแห่งอินทรีย์ของเขาพญาเหี้ยโพธิสัตว์ก็ใช้สติปัญญาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า
2: เอวันเนี้ยดาบทนี้ไม่ได้นั่งด้วยท่าทางที่เคยนั่งเหมือนวันอื่นๆแม้จะมองดูเราในวันนี้เล่าก็ชำเลืองมองเป็นที่เคลือบแฝงต้องคอยจับตาดูให้ดีซะแล้ว
1: ดังนี้พญาเหี้ยโพธิสัตว์จึงไปยืนใต้ทิศทางลมของดาบทจึงได้รู้ความจริง
2: ฮะนี่มันกินเนื้อเหี้ยนี่นะแสดงว่าวันนี้ดาบทโกงคนเนี้ยคงฉันเนื้อเหี้ยแล้วเกิดติดใจก็เลยคิดมุ่งร้ายจะตีเราปุ๊บเข้าไปหาด้วยไม้ค้อนแล้วเอาเนื้อไปต้มแกงกินเป็นแน่หนีกลับเข้าไปในจอมปลวกของเราดีกว่า
1: เมื่อคิดได้เช่นนั้นพญาเหี้ยโพธิสัตว์จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้เขากลับวิ่งหนีเข้าไปในจอมปลวกอันเป็นที่พำนักตนฝ่ายดาบทเมื่อรู้ความที่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมมาก็คิดว่า
0: ชิชาเจ้าเหี้ยตัวนี้มันคงรู้ทันแผนการของเราแน่ๆเลยมันจึงไม่ยอมเข้ามาหาเราแต่ถึงแม้มันจะไม่เข้ามาหาเรายังไงเสียมันก็ไม่พ้นเงื้อมือของเราไปได้หรอกเจ้าเหี้ยยังไงวันนี้เราต้องจับมันมากินให้ได
1: ้ว่าแล้วดาบทโกงก็เนื้อไม้ค้อนคว้างไปที่พญาเหี้ยโพธิสัตว์ทันทีแต่ไม้ค้อนนั้นกระทบเพียงปลายหางของพระโพธิสัตว์เท่านั้น
0: ฮึบโอ้ยพลาดจนได้ยังไงข้าก็ไม่ยอมหรอก
1: ดาบทโกงไม่ลดละความพยายามที่จะจับพระโพธิสัตว์มากินให้จงได้รีบวิ่งตรงไปที่จอมปลวกแต่ไม่ทันเพราะพญาเหี้ยโพธิสัตว์ก็วิ่งหนีหลบเข้าจอมปลวกได้ทันเวลาพอดีจากนั้นก็โผล่ศีรษะออกมาทางช่องอื่นแล้วกล่าวว่า
2: เว้ยชลิดเจ้าเล่ห์เมื่อเราเข้าไปหาเจ้าก็ขอไปหาด้วยสำคัญว่าเป็นผู้มีศีลแต่เดี๋ยวนี้ความเจ้าเล่ห์ของเจ้าเรารู้เสียแล้วมหาโจรอย่างเจ้าเมื่อภายในยังรุงรังยังมัวขัดสีข้างนอกด้วยการอาบน้ำเป็นต้นและด้วยการถือเพศเมื่อมัวแต่ขัดข้างนอกเจ้าก็เป็นเหมือนกะโหลกน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยรังเป็นเหมือนตุ่มเต็มไปด้วยยาพิษเป็นเหมือนจอมปลวกที่เต็มไปด้วยอสรพิษและเป็นเหมือนหม้อที่วิจิตเต็มไปด้วยคูซึ่งเกลี้ยงกล่าวแต่ข้างนอกเท่านั้นเจ้าเป็นโจรจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบหนีไปเสียโดยเร็วเถิดถ้าเจ้าไม่หนีไปเราจักบอกชาวบ้านให้ทำการขับไล่ข่มขีเจ้า
1: พญาเหี้ยโพธิสัตว์คุกคามดา

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่าโคทชาดกจบลงทรงประชุมชาดกว่าดาบสโกในครั้งนั้นกำเนิดเป็นภิกษุจอมหลอกลวงดาบสผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาเฮียโคทบัณฑิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้ากิมเต

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมา

มาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะผสมกับธรรมบทนั้นอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็รายการนี้เริ่มโดยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้ทุกคนมาฟังทำกันแบบง่ายๆนะไม่ได้แบบยากหนักจนเกินไปมีเพลงมีภาพมีพูดให้เราเองได้เข้าใจหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งต่อมาให้พวกเราผ่านการเวลามา 2,000 กว่าปีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยวันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการระลึกนึกถึงความทรงจำอะไรต่างๆนั่นแหละว่าในแต่ละวันที่เราเองควรจะมองควรจะพิจารณาเนี่ยนะเพื่อให้เราจำได้เฉพาะสิ่งที่ควรจะจำสิ่งไหนไม่ควรจำก็มองข้ามมองผ่านกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระร่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือวันอัฐมีบูชาหลังจากวันวิสาขบูชา8วันเป็นวันที่ต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ทำให้คุณพี่เองได้คิดได้นึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็จังหวะเหมาะพอดีนะวันนี้บางส่วนเขาถือว่าเป็นวันปากกาลูกลื่นโลกพูดถึงปากกาที่ทำให้คนได้มาใช้กันทุกๆวันนี่แหละปากกาที่เราเขียนที่เราอันนี้ก็นี่แหละปากกาลูกลื่นเนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่คนระลึกนึกถึงปากกาลูกลื่นตรงนี้ว่าเมื่อก่อนการจดบันทึกไม่ได้ง่ายแบบนี้ยุคแรกมาก็อาศัยบอกกันตาปากต่อปากเป็นนิทานเล่าให้ฟังรอบกองไฟหรืออะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็เอาสีเอาอะไรไปป้ายกับฝาผนังถ้ำแล้วก็มีการบันทึกในแผ่นดินเหนียวจากนั้นก็ไล่มามีการประดิษฐ์ตัวอักษรมาจนถึงการใช้กระดาษเนี่ยนะก็นี่ก็คือการที่ระลึกนึกถึงการทบทวนและโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ตามภาพนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันอัฐมีบูชาวันนั้นเนี่ยนะที่ว่าพระมหากัสสปะเห็นความคิดที่ไม่ตรงกันทิฏฐิที่ไม่ตรงกันก็เลยปารภตรงนี้ขึ้นมาที่บันทึกไว้ในส่วนของพระวินัยเนี่ยนะว่าท่านทั้งหลายเอาเถิดพวกเราจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกันก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกคัดค้านสิ่งมิใช่วินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังและธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวินยวาทีจะมีกำลังพวกวินยวาทีจะอ่อนกำลังคำพวกนี้หมายถึงยังไงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะว่าการที่จะส่งต่อความรู้ความจำมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือหลักของเรื่องนั้นๆวิชานั้นๆว่าส่งต่อเรื่องอะไรกันขึ้นมาเมื่อก่อนบันทึกมนุษย์ก็เขียนไปนะเห็นอะไรเอ่ยวันนี้ล่าวัวได้ตัวนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้เป็นภาพเป็นอะไรในช่วงที่ยังไม่มี

ษาเป็นรูปเวลาก็วาดเอาเป็นรูปสัตว์ที่ตัวเองได้ฆ่าก็เขียนบันทึกไว้แบบนั้นจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยที่มีการบันทึกไว้เท่าที่มีในประวัติศาสตร์โลกก็ประมาณสัก 60,000 ปีเนี่ยนะที่ว่าไล่มายุคหลังเนี่ยโลกมันเกิดขึ้นเสื่อมเกิดขึ้นเสื่อมวนอยู่แบบเนี้ยใน 60,000 ปีหลังมานี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละดังนั้นที่ยกสิ่งที่พระมหากัสสปะท่านพูดขึ้นมานั้นก็เนื่องจากว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเพิ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่กี่วันแต่แม้กระนั้นก็มีพระที่พร้อมที่จะแบบตอนมีพระพุทธเจ้าอยู่ก็พยายามที่จะอยู่ในกรอบนะแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็แบบว่าโอ้เราสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าปฏิบัติตัวยังไงก็ได้ท่านก็เลยยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก่อนอธรรมจะรุ่งเรืองสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมจะแบบเมื่อกี้ขณะเราเพิ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่กี่วันเนี่ยมีพระที่กล้าที่จะแสดงความเห็นนั้นออกมานั่นแค่กลุ่มเดียวนะตอนนั้นมีพระตั้งเยอะมีกลุ่มพระแค่500ยังมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นมาเลยสิ่งที่วิชัยวินัยเนี่ยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้คำว่ามอบให้เราคงจำได้นะว่าท่านไม่ตั้งบุคคลเป็นศาสดาแทนแต่ท่านให้พระธรรมแล้วก็วินัยดังนั้นธรรมแล้วก็วินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะใส่ใจมากที่สุดเนี่ยดังนั้นเนี่ยก่อนที่เหล่านี้เนี่ยนะมันจะมีกำลังขึ้นมาคนที่ชอบพูดในเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะขึ้นมาเนี่ยจะมีกำลังเราก็มารวบรวมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ซะก่อนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างที่เราเองเคยได้ยินนะนะก็ยกปารภเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับวันนี้ที่ว่าเป็นวันคล้ายวันประกาศลูกลื่นโลกนั่นแหละที่บอกไปเมื่อกี้เพื่อจดบันทึกนึกถึงตรงนี้ก็เลยนึกย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นแหละเหตุการณ์มันก็อยู่ตรงที่ว่าเรามาเรียนธรรมดูที่ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรให้เราเองได้นึกได้ระลึกนึกถึงเนี่ยนะส่วนใหญ่เนื่องจากมนุษย์นั้นคุ้นกับกิเลสใจก็จะนึกถึงเรื่องที่ไม่ค่อยดีมากนักซึ่งจะเพิ่มพูนความทุกข์ให้กับตัวเราแต่ตรงข้ามนะโรงเรียนฝันในฝันวิทยาพยายามจะเอาเรื่องราวดีๆมาให้พวกเราได้ฟังเนี่ยเป็นมีเพลงมีภาพมีพูดไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปนักแล้วก็เพื่อให้เราเองนั้นได้เข้าใจธรรมะจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เราเองเกิดสุขแล้วก็นำพาเราไปสู่สุขอันเป็นนิรันดร์หรือว่าหมดกิเลสไปสู่พระนิพพานได้นะนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความที่อยากให้พวกเราเห็นภาพกันก่อนการบันทึกนี่มันไม่ได้ง่ายนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะมีเก็บบันทึกไว้เฉพาะสิ่งที่สำคัญแล้วก็อันไหนที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเขาจะแกะหินไว้นะนะเป็นให้มันคงอยู่นี่แหละที่หลักฐานหลายๆส่วนเป็นศิลาจารึกเป็นเสาอโศกเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไปที่ไหนบ้างประสูติที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนแสดงปฐมเทศนาที่ไหนพระนิพพานที่ไหนเนี่ยพระเจ้าอโศกเนี่ยทำเนี่ยนะเป็นหลักสลักไว้แล้วก็ได้เป็นหลักฐานมาจนถึงวันนี้เอิญส่วนตัวเองก็เพิ่งไปเมืองจีนมาเนี่ยนะก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเราเองอาจจะเคยได้ยินที่คุณครูมัยยะท่านเล่าถึงบันทึกในแผ่นศิลาเนี่ยแหละที่มีจารึกอยู่ในคัมภีร์จีนเนี่ยนะว่ายาวมาจนถึงวันนี้นั่นแหละจากหินบันทึกในแผ่นศิลาก็เปลี่ยนมาเก็บอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ให้ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ระบบการปกครองของประเทศจีนนี่จะเปลี่ยนไปแล้วอ่ะนะก็ไม่มีศาสนาโดยหลักคือในประเทศจีนไม่มีศาสนาแต่โดยวัฒนธรรมเดิมความเชื่อเดิมก็ยังอยู่คนถือศาสนาก็ยังมีอยู่คัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาก็หลงเหลืออยู่ไม่ได้ถูกทำลายไปอะไรเงี้ยถูกทำลายไปบ้างบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ให้ได้มาศึกษากันเนี่ยนะรวมถึงเรื่องราวตรงนี้แหละที่ได้ทำให้รู้ว่าในสมัยนู้นการมีการมาปรากฏขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยนะจนตอนหลังมาก็พยายามจะเช็คพยายามอะไรกันแล้วก็ฝรั่งได้มาเจอหลักฐานที่ว่าเป็นเชิงกายภาพเป็นวัตถุทำให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีตัวตนอยู่จริงมีสถานที่ต่างๆอิงอยู่ตรงตามอย่างที่เชื่อกันนะนะแต่ว่าในยุคมันหายไปช่วงนึงจนอังกฤษกลับเข้ามาแล้วก็ไปเจอหลักที่บันทึกไว้โดยพระเจ้าอโศกนั่นแหละประมาณ400ปีหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นก็ยังมีบันทึกอยู่เนี่ยนะในเชิงของใบลานในช่วงแรกที่

อยู่ในศรีลังกาเนี่ยก็นี่ก็เป็นภาพคร่าวๆเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความสำคัญของการบันทึกในวันปากาลุกลื่นโลกเนี่ยนะดังนั้นมาฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะบันทึกบนแผ่นศิลาจะได้นึกย้อนกลับไปว่าการที่มีการจดไว้มีบอกวันนี้มีงี้ไว้เนี่ยนะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนรุ่นหลังสามารถที่จะเช็คย้อนกลับไปในอดีตได้เช่นเดียวกันฟังเพลงกันเนาะบันทึกบนแผ่นศิลา

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งผลแสงสว่างห้าสีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากร

ก็ส่วนตัวเพิ่งไปมาเนี่ยนะไปดูหลุมศพนั่นแหละของคนที่ว่าเมื่อกี้เอาม้าขาวเมื่อกี้ขนตำราคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่พระเจ้าฮันมิงตี้นั้นให้ไปอัญเชิญมาจากอินเดียเนี่ยนะมีพระอินเดียอัญเชิญมาก็เอามาประดิษฐานชื่อวัดก็ชื่อไปหมาซื่อเนี่ยนะก็คือแปลว่าวัดม้าขาวก็นั่นแหละเพราะเอาพระไตรปิฎกมาแล้วก็เป็นที่มาจนตอนหลังมาพระถังซัมจั๋งเรารู้จักกันเนาะก็กลับไปที่อินเดียครั้งหนึ่งพยายามที่จะเอาพระไตรปิฎกแบบสมบูรณ์กลับมาที่อินเดียอีกครั้งตอนนั้นมันขนมาไม่ได้มากนะก็เอามาเท่าที่ขนมาได้นั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าการบันทึกนี้สำคัญแม้คัมภีร์ตอนนั้นที่เอามาก็ถือว่าเป็นหลักแล้วก็มีการจารึกไว้บนแผ่นหินเลยนะพี่ไปถึงที่วัดนั้นนะเขาแกะไว้บนแผ่นหินเลยเพื่อไม่ให้มันหายไปคัมภีร์ทั้งหมดที่ขนมาตอนนั้นเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วก็อิงอยู่กับในส่วนของ

เมื่อบทที่เราเองเรียนรู้กันอยู่แบบนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนโบราณแล้วก็หลักการที่ใช้ในตอนนั้นก็ยังคงใช้ได้จริงมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะย้อนกลับไปที่เรื่องที่พูดไว้เมื่อกี้นี่แหละว่าหลังจากที่พระมหากัสสปะท่านให้มีการสังคายนารวบรวมคำสอนเป็นหมวดเป็นหมู่เนี่ยนะมีพระอานนท์เล่าในเรื่องของพระสูตรเพราะถือว่าเป็นส่วนใหญ่ในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตัวไว้รวมถึงพระวินัยที่พระอุบาลีท่านได้นำมาแสดงมีพระอรหันต์500นะในช่วงแรกที่กรุงราชคฤห์ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยการบันทึกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นตัวสอนเราเองเช่นเดียวกันในเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยนะว่าความจำมันอยู่กับเราตลอดไม่เอ่ยมันไม่ตลอดนะบางทีมันลืมมันมีช่วงที่ลืมถ้าเราไม่บันทึกก็ลืมยิ่งยุคนี้สมัยนี้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเจอปัญหากับตัวเองนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยนะจำเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำได้เยอะเลยนะนู่นนั่นนี่เบอร์ใครก็จำได้หมดเลยตอนนี้จำเบอร์ตัวเองอย่างลำบากเลยบางทีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นกับความจำเรามีตัวช่วยความจำกันเยอะขึ้นดังนั้นก็บันทึกไว้บ้างก็ดีไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีมากนักเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทักษะของมนุษย์ที่มันพึงจะต้องมีในการดำรงอยู่นี่ก็เอาไปฝากฝังไว้กับเทคโนโลยีหมดเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันไหนไฟดับขึ้นมาหรือเน็ตมันไม่มีเนี่ยเป็นไงเอ่ยเดือดร้อนนะมนุษย์สมัยนี้เน็ตหยุดนี่โอ้โหจะขาดใจนะยุคนี้มันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นก็คือว่าเอาพอดีเทคโนโลยีก็พึ่งด้วยแล้วก็แถมมีการบันทึกเก็บไว้ด้วยในส่วนที่สำคัญมากๆก็เขียนอะไรไว้ด้วยก็ได้ตามที่คุณครูมาใหญ่ท่านบอกไว้นั่นแหละเทคโนโลยีเรียนรู้ไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้หลักธรรมะโดยเฉพาะสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยนะสถานที่ที่ทำการสังคายนาตรงนั้นที่กรุงราชคฤห์เนี่ยเขาเรียกทำสุกรขาตาเนี่ยนะก็ได้ไปที่นั่นมาเช่นเดียวกันนี่แหละวันหนึ่งอยากจะยกพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยท่านอยู่ที่เขาคิชกูฏก็ขึ้นไปนั่นแหละเดินขึ้นไปตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพักรวมถึงในสถานที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะขึ้นไปทำการสักการะบุญมาฝากพวกเราเนาะก็นี่แหละทำสุกรขาตาเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์เนี่ยนะเดินขึ้นไปพระภูมิภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสถามวันนั้นอิงกับที่ทำไมที่ต้องมารักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเนี่ยสารีบุตรภิกษุขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตในคำสอนของตถาคตคือพระอรหันต์เนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากๆรวมถึงเคารพในพระธรรมมากๆด้วยเนี่ยเห็นประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรที่ต้องถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะผู้มีปัญญาใกล้เคียงเนี่ยแหละกับพระองค์เลยเนี่ยถามเช็คพระสารีบุตรก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตคือยังไงคือพระอรหันต์เนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้จนทำให้เขาเองนั้นหมดกิเลสไม่มีอะไรที่จะมัดเขาไว้กับวัฏสงสารอีกต่อไปก็คือจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะสังสารวัฏเนี่ยจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเห็นค่าตรงนี้และตัวเองนั้นพ้นจากวัฏสงสารแหล่งแห่งความทุกข์ไปเนี่ยไปสู่พระนิพพานที่ถือว่าเป็นแดนเกษมมีความสุขแบบตลอดกาลไปเลยเนี่ยเพราะเหตุนั้นเลยรู้ความสำคัญของธรรมะเลยนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากเนี่ยนะรวมถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพอพระสารีบุตรตอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีละสารีบุตรก็คือที่เราคุ้นๆกันแหละท่านฟังพูดว่าไงเอ่ยสาธุดีละก็คือสาธุนั่นแหละสารีบุตรภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเพราะหมดกิเลสแล้วนี่รู้แล้วนี่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่าง

ยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรถามเจาะต่อและธรรมนั้นน่ะที่บอกเมื่อกี้ที่ทำให้พ้นจากวัฏฏสงสารแห่งนี้ไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะถ้าแปลหน้าเนี่ยคืออย่างเงี้ยมีอะไรบ้างสารีบุตรเช็คดูว่าพระสารีบุตรเนี่ยผู้มีปัญญาสูงๆเนี่ยเป็นยังไงตอบทันทีเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เจริญสัทธินทรีย์คือมีใจเนี่ยพิจารณาในศรัทธาของตัวเองอย่างยิ่งเนี่ยนะศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่แหละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ก็คือมีความเพียรต่อในธรรมนั้นๆที่จะทำให้ใจเนี่ยจดจ่อในธรรมแล้วก็จะหลุดพ้นจากการผูกไว้ซึ่งกิเลสโยคะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเจริญสตินทรีย์รักษาสติต่อเนื่องเจริญสมาธินทรีย์นี่แหละที่ทำให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญินทรีย์เจริญปัญญาที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ทั้งหมดนี่เขาเรียกอินทรีย์ห้าเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ทำให้ผู้ใดที่ฝึกอย่างสุดเป็นเรื่องของการฝึกใจถ้ามีห้าอย่างนี้อยู่ในใจเนี่ยจะทำให้ผู้นั้นหมดกิเลสออกจากวัฏฏสงสารนี้ไปได้เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพอได้เรียนธรรมเหล่านี้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจห้าอย่างพระอรหันต์เหล่านั้นก็เลยนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นอบน้อมต่อพระธรรมไปอย่างมากเพราะทั้งตัวของพระพุทธองค์และคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงไว้แล้วทำให้พระอรหันต์มีธรรมห้าอย่างนี้เรามีกันบ้างไหมเอ่ยมีอยู่แล้วนะสิ่งที่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แม้พระที่นั่งพูดอยู่นี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะดังนั้นก็สู้กันต่อไปฝึกกันต่อไปเพิ่มกันต่อไปเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความเพียรเจริญสติให้มากจนจิตมันนิ่งหยุดเนี่ยนะสุดท้ายมาก็ใช้ความสว่างที่เกิดขึ้นจากความหยุดความนิ่งอันมาจากพลังแห่งสมาธินั้นเป็นปัญญามองพิจารณาสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใจของตัวเราเองดังนั้นแหละจึงจะประพฤตินอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งหลายด้วยพอตอบอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าจะตอบว่าไงดีเมื่อกี้สาธุสาธุไปแล้วนะพระสารีบุตรตอบอย่างนี้จะสาธุไหมเอ่ยสาธุโอ้โหเก่งนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดีละดีละสาธุสาธุสารีบุตรทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้ที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่เนี่ยนะห้าอย่างเมื่อกี้ต้องเห็นนะที่ว่าเมื่อกี้ต้องเห็นว่าตัวเองมีอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตถามต่อสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นยังไงเจาะรายละเอียดต่อเมื่อกี้เจาะในเรื่องของธรรมะทีนี้แล้วจะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ายังไงต่อพระธรรมยังไงถามพระสารีบุตรท่านก็ตอบทันทีเลยเนี่ยเนื่องจากปัญญาทันกับสิ่งที่พระเจ้าท่านบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาในการศึกษาในสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แลคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตก็คือเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลขาในสมาธิกันต่อไปยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าการรวบรวมคำสอนสังคายนาที่พระมหากัสสปะยกไว้เนี่ยนะทำให้เราเองเห็นหลักในการปฏิบัติตัวและถ้าเราเองได้นำมาพิจารณาสิ่งที่เราทำกันอยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายแห่งนี้ตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสั่งท่านสอนเรามาเนี่ยนะเพื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละโดยทำเป็นเชิงปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวเราทำโดยไม่รู้ตัวศรัทธาเนี่ยนะเราเพิ่มขึ้นมาเป็นไงเอ่ยเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนะบูชาเจดีย์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราทำไปโดยไม่รู้ตัวแม้แต่มานั่งฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแบบเนี้ยเราก็นั่งฟังธรรมะกันไปเมื่อกี้ค่อนข้างหนักเลยนะยกไปไตรปิฎกมาแต่ว่าโรงเรียนอนุบาลก็ต้องเบาๆกันนิดนึงนะมีเพลงมีภาพมีพูดจะได้แบบตามคอนเซ็ปต์ที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้อะนะช่วงนี้ก็ขัดตาทับไปก่อนนะฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ไปก่อนก็หวังว่าอีกไม่นานนั่นแหละเดี๋ยวคุณครูไม่ใหญ่มาทำหน้าที่ของท่านต่อไปเราจะได้ปลื้มๆกันต่อแต่ช่วงนี้ก็ฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่กันไปก่อนแต่ก็แน่นะคิดถึงท่านก็หมั่นระลึกนึกถึงคุณของท่าน

0: เยอะๆแล้วกันเดี๋ยวเรามาฟังทบทวนแล้วกันนะเนาะคำสอนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยเทศสอนเอาไว้เนี่ยนะดูว่าท่านสอนแบบอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยท่านสอนอะไรกันยังไงมีเพลงมีภาพมีพูดเนี่ยนะฟังทำกันสบายสบายฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า

0: ยิ้มกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ดีแล้วจ๊ะ
1: ครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ดูยูเลิฟมีบอ
1: ไอเลิฟยูหลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ก็เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่

0: แล้วก็จะชักชวนให้เธอไม่ให้ตกบุญเลยไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการกล่าว
0: ดีไหมจ๊ะ
1: ดีครับ
0: เรามาว่าคาถารวยเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: ส่วนมากเขารวยก็รวยระดับเศษเขาจึงเรียกว่าเศรษฐีแต่เราจะรวยยิ่งกว่านั้นนี่นะจ๊ะเรียกว่าส่วนถีเดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: มีแต่ให้ทั้งนั้นเลยนะยิ่งให้ก็ตั้งยิ่ง

0: เศรษฐีเราได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่ส่วนถีนี่เราไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยคร
0: ับ ในขนาดเศษยังรวยอย่างนั้นแล้วส่วนจะขนาดไหนถ้าประกอบเหตุอย่างนี้นะจะรวยทุกชาติเลยเพราะเราเป็นผู้ให
1: ้
0: คือใครให้มาแล้วก็ให้ไปไม่ให้มาก็เราก็ยังให
1: ้
0: พูดง่ายๆสรุปว่าให้ไม่ให้ก
1: ็ให้
0: ดีจ้ะสมควรที่จะรวยทุกชาติอย่างยิ่ง
1: ใช
0: ่จะได้ท่องคาถาให้คล่องปากขึ้นใจนะจ๊ะและเอาไปทำด้วยทรัพย์จะได้ไม่กระเด็นเป็นเศรษฐีอย่างเดียวอย่าให้ทรัพย์กระเด็นนะถ้าทรัพย์กระเด็นมันก็ไม่เป็นเศรษฐีเนาะ
1: ค
0: ือนับจากชาตินี้ไปจะเป็นเศรษฐีอย่างเดียวเลยนี่พอจะทนกันได้ไหมจ๊ะ
1: โอ้ยินดีนะครับยินดี
0: ทนที่จะรวยอ่ะคือมันไม่รู้จะทำกันมันรวย

อย่างเดียวเพราะทรัพย์จะไม่มีกระเด็นกระดอนไปที่ไหนเลยมีแต่มานอนกับเราทำแล้วก็เป็นทรัพย์แบบตักไม่พร้อมตักมาก็เต็มตักมาก็เต็มตักเท่าไรก็ไม่พร้อมถ้าไปถึงจุดตักไปพร้อมจริงๆแล้วก็เนจ้าเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนนี่เนาะโอ้โหมันตักแล้วไม่พร้อมเลยขณะจากปุถุชนธรรมดายังพัฒนาไปเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

ส่วนโอวาทคุณครูมาใหญ่กันไปแล้วนะแถวนี้ก็ส่วนทีทั้งนั้นนะเนาะให้ไม่ให้ก็ให้เนี่ยนะที่เราเองก็ต้องมีไว้อยู่ในใจจริงๆก็ภาพเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปให้พวกเราได้ดูตั้งแต่สร้างศูนย์พุทธิยักษ์พุทธธรรมปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเป็นวัดพระธรรมกายแห่งนี้จุดประสงค์ยังเหมือนเดิมนะตามที่คุณยายท่านให้ไว้ก็คือมาสร้างส่วนทีนั่นแหละสร้างบุคคลที่รักในการที่จะให้เพราะต้องถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องใหญ่ที่คนเองก็ให้แล้วก็ว่ากันไปเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนช่วงนี้แหละคนพูดถึงในเรื่องของการให้ในหลายมิติในที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะจะว่าเห็นที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้พูดถึงในส่วนของการให้เนี่ยให้ไม่ให้ก็ให้แบบนั้นเนี่ยคือมีเด็กที่ต้องบอกว่าช่วยแม่ทำงานอยู่แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไปเจอเสร็จแล้วก็สงสารอยากจะช่วยอยากจะอะไรแบบเนี้ยก็เอามาให้ตังค์บ้างช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมาก็เด็กเขาก็อยากจะอยู่ด้วยตัวท่านของเขาเองเนี้ยนะเขาก็แยกทางกันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกันว่าแบบทำไมใช้เงินเปลืองเนี้ยก็พูดกันขึ้นมาพอฟังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้โอวาทเมื่อกี้ก็เลยนึกนะว่าคุณยายท่านบอกว่าเราสร้างวัดเนี้ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดนะเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะสร้างส่วนถี่นั่นแหละสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้จะได้ไม่ต้องลำบากมากนักกับการใช้ชีวิตที่พูดคำนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะเอาว่าบริหารจัดการกับชีวิตตัวเองได้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนและถึงเวลาจะมาทำบุญก็ทำได้เรื่อยๆนะแล้วหลวงพี่ก็เห็นแบบนั้นแหละตั้งแต่เข้าวัดนี้มาจนถึงวันนี้จำนวนไม่น้อยเลยที่มีบุคคลในลักษณะตามที่ว่านั้นนะสร้างขึ้นมาในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ฐานที่คุณยายแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะรวมถึงคุณครูไม่เล็กด้วยที่ช่วยกันดึงเมื่อกี้เราคงเห็นภาพนะวัดนี้เป็นไงเอ่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะโล่งๆนะคือพื้นที่ที่หลังโบสถ์ที่เราเห็นไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็เป็นนั่นแหละเป็นเจดีย์อยู่โซนที่จัดงานกันไปเมื่อกี้ตอนนี้สวยงามตอนกลางคืนมีคนไปเดินเวียนไปซักศีลกันด้วยเนี่ยนะหลังโบสถ์แต่ตอนนู้นเป็นไงเอ่ยโอ้โหกันดารแบบสุดๆนะใครจะคิดว่าภาพที่อยู่ในจอเมื่อกี้กลายมาเป็นภาพของวัดพระธรรมกายที่เราเห็นในทุกๆวันนี้ทั้งหมดก็เพราะคาถาส่วนทีเมื่อกี้เนี่ยจำได้เนาะให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนี่ยนะให้ไม่ให้ก็ให้ให้นั่นก็คืออะไรยังไงก็ได้ขอให้ไปก่อนให้อภัยให้ของให้คำให้คำพูดทุกอย่างที่เราทำอยู่เป็นการสร้างส่วนทีจริงๆไม่ใช่เป็นแค่บุคคลที่มีทรัพย์เยอะแต่บุคคลที่มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตเป็นมิตรแท้ผู้ที่เข้าใจโลกและชีวิตนะเราเองถึงสามารถจะช่วยบุคคลอื่นได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของวัดพระธรรมกายที่ทำมาจนถึงวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้ให้หลักในการมาเป็นเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้เนี่ยนะที่ว่าไม่ทุกข์จนเกินไปนักฟังคำท่านแค่ได้ยินเสียงก็ใจฟูขึ้นมาละหลวงพี่ได้ยินเสียงนั้นปุ๊บใจฟูเลยรอยยิ้มมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าใจของคนที่มีคุณภาพเนี่ยเราแค่ได้ยินเสียง

ท่านฟังทบทวนโอวาทท่านเราก็ปลื้มแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราเองกำลังตามอยู่เราตามบุคคลแบบนี้วันหนึ่งนะเราก็จะได้มีคุณสมบัติแบบเดียวกับที่ท่านมีอยู่จะต้องเท่าเทียมท่านกันทั้งทีมวันไหนเอ่ยก็คงใกล้ๆจะเข้าที่สุดแห่งธรรมแน่นะช่วงนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเดินตามท่านไปก่อนท่านให้ทำอะไรก็ให้ทำไปท่านบอกให้

ไม่ให้ก็ให้เนี่ยนะทำแบบนั้นกันไปเรื่อยๆบุญอะไรมีในช่วงนี้ก็ลุยทำกันไปการทบทวนบุญเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงเราวันนี้วันปากกาลูกลื่นนะอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาจริงไม่เล็กปากกาลูกลื่นที่ใช้กันอยู่ในโลกเนี่ยเซนเอ่ยอะไรเอ่ยตอนเนี้ยบางทีงานเป็นหมื่นล้านนะปากกาลูกลื่นก็เซนจากปลายปากกาเนี่ยนะมันอยู่ในหลายส่วนแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงให้เป็นทำในใจให้ได้หลักในการฝึกคนของวัดพระธรรมกายส่วนหนึ่งที่คนที่มาอยู่ในนี้ต้องทำนะพระวาสกบาสิกาที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในวัดเนี่ยต้องจดบันทึกนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อนั้นให้จดเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถามว่าจดทำไมเราจะได้เซตทิศทางชีวิตของเราให้ได้เซตยังไงมาดูกันนะสองเหตุผลที่ต้องมาเขียนมาบันทึกกันที่หลวงพ่อนั้นให้เราต้องมาเรียนกันนี่แหละหนึ่งบันทึกไว้เพื่อกันลืมนะรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ในอดีต2ชาวพุทธบันทึกไว้เพื่อกันหลงหลงยังไงเอ่ยกลไกของชีวิตมันมีกับดักเยอะแยะมากมายให้เราเองไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะได้นำทางชีวิตของเราที่กำลังใช้อยู่ในตอนเนี้ยไปในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามที่ต้องจดก็เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไตรลักษณ์เนาะเมื่อก่อนเนี่ยจำอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงนึกชื่อใครสักคนบางทียังนึกยากเลยเนี่ยนะนึกชื่อเพื่อนบางทียังไม่ได้เลยความจำของมนุษย์เป็นยังไงไม่เที่ยงไม่ใช่บ่ายนะคือมันเปลี่ยนไปได้ตลอดมันจำไม่ได้หรอกจำได้บ้างลืมบ้างคลาดเคลื่อนบ้างความจำไม่มั่นคงดังนั้นเนี่ยนะบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ฝึกใจโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฝึกใจเนี่ยเครียดถ้าไม่รักษาไว้บางครั้งบางทีสิ่งสำคัญมันจะเลือนหายดังนั้นที่พระมหากัสสปะท่านยกในเรื่องของสังคายนาพระวินัยในตอนนู้นยังไม่มีภาษาที่จะจดบันทึกกันไว้ท่านก็เลยใช้ส่วนที่ใช้คุณสมบัติของพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์นี่บริสุทธิ์มากนะ500รูปในตอนนั้นเนี่ยท่องคำสอนทั้งหมดเลยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนโอ้โหจะท่องได้ยังไงตอนนี้นะยังมีคนท่องได้อยู่ทั้งหมดนั่นเลยตอนนี้ยังมีคนท่องได้ทั้งหมดเลยภาษาบาลีเนี่ยนะท่องได้หมดเลยในคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ปิฎกเลยบางคนก็จำได้2ปิฎกบางคนก็ได้3บางคนก็ได้1อะไรเงี้ยแต่มีไหมมีคนที่จำคำสอนเหล่านั้นได้อยู่เนี่ยทำตามประเพณีดั้งเดิมเพื่อจะรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเส้นทางในการเกิดการบันทึกเมื่อกี้ก็บอกพวกเราไปแล้วในช่วงแรกเป็นเรื่องของการเนี่ยนะเป็นรอยขีดรอยเขียนรูปแบบมันเปลี่ยนเนี่ยนะก็คือการแต่เป้าหมายเหมือนเดิมก็คือฝากความทรงจำไว้กับโลกจากนั้นเป็นอะไรจากเป็นตัวอักษรเสร็จจะเป็นคัมภีร์เป็นหนังสือตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลเนี่ยนะทั้งหมดเป็นการฝากความทรงจำเอาไว้ทั้งสิ้นไล่มาแต่ยุคแรกเนี่ยแหละมาจนถึงยุคนี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมถ้าปราศจากวันนั้นน่ะวันอัฐมีบูชาที่มีพระพูดขึ้นมาว่าโอ้พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ดีสิจะได้ทำตัวได้สบายสบายพระมหากัสสปะท่านไม่ปล่อยผ่านท่านก็เลยต้องรวบรวมเพราะว่าเห็นละอันตรายแน่ถ้าไม่มีการเก็บบันทึกคำสอนไว้เพราะจะมีคนในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวคำสอนมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนี่ก็คือสิ่งที่พระมหากัสสปะท่านเห็นน่ะนะแล้วก็เลยส่งสวดต่อมามุขปาฐะเนี่ยสวดต่อบางทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมมีท่อนซ้ำเราจำได้ไหมเวลาจะสวดเนี่ยมันจะมีบางท่อนซ้ำเพราะว่าเวลาสวดตามกันน่ะมันจะได้เป็นจังหวะไปกันได้เรื่อยๆเพราะว่าสังคายนาก็คือสวดพร้อมกันเขาจะสวดพร้อมกันเลยนะหลวงพี่เคยไปนั่งฟังเขาสังคายนาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะเขาสวดพร้อมกันเลยเอาตำรามาเนี่ยนะพระไตรปิฎกปุ๊บนั่งสวดพร้อมกันเลยเพื่อเช็คว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยังไงตรงกันไหมเนี่ยนะเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกฟังแล้วมันคลั่งมากทุกคนก็คือใส่ใจกันอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือการฝากความทรงจำไว้กับโลกใบนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เราได้เรียนรู้วันนี้รูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนนะอย่างเมื่อกี้เราเปิดทบทวนโอวาทของคุณครูเมื่อใหญ่ก็เป็นการบันทึกความทรงจำอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นในสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยนะกว่าพระธรรมเนี่ยจะเดินทางมาถึงเรา

ือสังคายนานะหลังจากนั้น400ปีก็มีการจารึกเขาเรียกจานเขียนลงในใบลานขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาจากนั้นมามีการพิมพ์เป็นหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นมาครั้งแรกสมัยใครรู้ไหมเอ่ยในโลกเนี้ยที่ทำพระไตรปิฎกเป็นหนังสือขึ้นมาครั้งแรกอย่ารู้ไหมสมัยของใครไม่รู้เดี๋ยวจะบอกก็ในหลวงรัชกาลที่5ของเรานี่แหละบันทึกพระไตรปิฎกเป็นหนังสือเป็นครั้งแรกของโลกเลยเมื่อก่อนเป็นใบลานแต่ในสมัยรัชกาลที่5ทำเป็นหนังสือขึ้นมาเลยดังนั้นก็พระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะที่ว่าส่งต่อมาจนถึงเราวันนี้นี่แหละทุกเรื่องถ้าไม่มีการเก็บบันทึกไว้แบบนี้เราคงไม่ได้มาศึกษาธรรมไหลมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะนี่ก็คือกว่าพระธรรมจะเดินทางมา

ยุตตปันนะสมาธิสูตรอันนี้ที่เป็นคำสอนเก่าพ.ศ.500เห็นไหมเอ่ยหลังจากที่บันทึกเป็นไมยรานนี่แหละเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นชิ้นส่วนมาตอนนี้เก็บรักษาอยู่ที่ห้องสมุดที่ประเทศอังกฤษนะนะ British Library อยู่ตรงนู้นเนื้อหาอยากให้อ่านสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวหลวงพี่อ่านให้นะเพราะว่าตัวมันเล็กอาจจะมองไม่เห็นกล่าวถึงการทำสมาธิในแนวพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เมื่อปฏิบัติด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้ได้รับการปกปักรักษาจากมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยนะว่าใครระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทั้งมนุษย์แล้วก็ที่เป็นไม่ใช่มนุษย์ก็คือเทวดาอะไรเงี้ยจะมาช่วยดูแลรักษาเราด้วยดังนั้นมีอย่างอื่นอีกก็คือดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหาขับไล่สิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายและทำให้ผู้ปฏิบัติดีมีญาณทัศนะที่กว้างไกลรู้แจ้งสัจธรรมที่เหนือคำบรรยายและเข้าถึงธรรมชาติอันสูงสุดของสรรพสิ่งที่เรียกว่าตถัตวาหรือตถัตตาอันหมายถึงพระธรรมกายตรงนี้ก็ต้องขอบคุณดร.ชนิดาจันทราศรีสไลนะบาลีศึกษา9ประโยคนี่แหละของสถาบันดีลี่เนี่ยนะซึ่งสถาบันดีลี่ไปตามคัมภีร์พวกนี้ทำไมใครเป็นคนมอบหมายให้ไปเอ่ยก็เมื่อกี้เนี่ยนะที่บอกเราเรื่องคาถาส่วนถีนั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ให้ได้ไปหาหลักฐานเกี่ยว

สมาธิราชสูตรนะคัมภีร์ประเภทนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่เจอกันที่ไหนรู้ไหมเอ่ยบามียันอัฟกานิสถานรู้จักบามียันไหมที่มีพระพุทธรูปยืนใหญ่ๆที่ถูกทำลายไปนั่นแหละจากความเชื่อเนี่ยนะพื้นที่ตรงนั้นเก็บตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์ก็คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ไปไล่เนี่ยนะโดยเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนะท่านก็ไปตามอยู่ภาษาที่เขียนเป็นภาษาสันสกฤตนะเนื้อหาให้ฟังดีกว่าว่าเขียนว่ายังไงในชิ้นที่อยู่ในกระดาษเนี่ยเนื้อหาเขียนว่าหลังจากเข้าถึงความว่างจะเห็นพระพุทธองค์แต่ที่ต่างกันก็คือว่าคนละองค์กับบริกรรมนิมิตคือการเจริญพุทธานุสติเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่จะต่างกันการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้เห็นพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้จิตไม่หวั่นไหวไม่มีความทุกข์หรือความกลัวแม้เวลาจะละสังขารโอ้โหคำพวกนี้พี่สวนีคุ้นไหมเอ่ยเหมือนกับคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้เลยซึ่งท่านไม่ได้ไปดูหรอกนะตรงเนี้ยแต่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนไว้นะบางคนบอกเอ้าเป็นหลักฐานที่ว่าไม่ใช่หลักฐานทางเถรวาทแล้วยกขึ้นมาทำไมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิในสายของพระพุทธศาสนาเหมือนกันเนี่ยนะบามียันเนี่ยที่โลกรู้จักก็เพราะพระถังซัมจั๋งนี่แหละท่านบันทึกไว้ว่ามีพระพุทธรูปยืนอยู่ตรงนี้สีแบบนี้มีอัญมณีแบบนี้กำกับกำแบบเงี้ยนะเขียนไว้หมดเลยทุกอย่างมันตรงกันหมดดังนั้นความสำคัญของการบันทึกเป็นเรื่องใหญ่ยกขึ้นมาเพื่อให้เราเองนั้นได้ปลื้มกับสิ่งที่ว่าเราได้มีครูซึ่งสอนให้เราเองได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะท่านเล่าดูขำๆนะบางทีในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลักที่หลวงพี่บอกไปนั่นแหละตามในสุคละคตสูตรเนี่ยนะที่ยกขึ้นมาเพื่อเราได้เห็นว่าแม้จะเป็นตำราฝ่ายไหนก็ตามแต่แม้จะบันทึกไว้ในหลักปฏิบัติในพระไตรปิฎกเถรวาทในชั้นบาลีนะที่ยกมาเมื่อกี้เป็นชั้นแรกเลยแล้วก็มาพูดถึงวิธีที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านส่งธรรมะมาถึงเราตรงกันไหมตรงกันหมดเลยโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยนะอยู่กับคนละปีห่างไกล 2,000 ปีเนี่ยยังตรงกันเลยนี่ก็คือความอัศจรรย์ของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองได้มาเจอรถด่วนขบวนนี้เนี่ยนะปลื้มๆไว้เถอะเรามาถึงตรงนี้แล้ววัดพระธรรมกายแล้วมาเจอโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วเนี่ยนะมีเพลงมีภาพมีพูดฟังทำกันอย่างสบายๆก็ฟังสักเพลงกันนะกันนะรถด่วนขบวนสุดท้ายเนื่องจากเราทันนะเราไม่ตกรถแหมดีใจจังว่าเรายังไม่ตกรถด่วนขบวนนี้ฟังกันเนาะรถด่วนขบวนสุดท้าย

ตอนนี้กว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาถึงพวกเราไม่ง่ายเลยและโชคดีได้มาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายด้วยที่หลวงพี่ว่ามันเห็นภาพครบวัดพระธรรมกายแห่งนี้เนี่ยนะมองว่าบางคนบอกอยู่สายเถรวาทจริงอยู่เราอยู่ในประเทศไทยหลวงพ่อเราเองพระในวัดพระธรรมกายก็บวชตามวิธีของสายเถรวาทแต่ว่าเนื่องจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแยกออกไปหลายสายหลวงพ่อธรรมชโยท่านส่งพระลูกๆเนี่ยนะเดินทางออกไปเสาะแสวงหานี่แหละโดยสายดิริก็อาศัยหลวงนาสุธรรมโมที่นำไปแล้วก็ค้นคว้าตำราดั้งเดิมอีกสายหนึ่งก็พระครูปลัดสุวัฒนะโพธิคุณเนี่ยนะที่ท่านก็ไปเสาะแสวงหาแล้วก็ไปเรียนอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันประเทศพวกนี้ที่สอนคำสอนเหล่านี้รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะหลวงพี่ก็ได้ไปเจออาจารย์บางท่านซึ่งไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายซะด้วยซ้ำแต่ชอบในตัวคัมภีร์แบบนี้ยิ่งอ่านยิ่งเห็นวิธีการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็คุยเราได้รู้เรื่องเนี่ยนะทั้งหมดก็เพราะว่าคนไหนใส่ใจในธรรมพิจารณาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยิ่งได้นำมาปฏิบัติเนี่ยนะมีพุทธานุสติเนี่ยนะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะทำให้เราเองนั้นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วได้มีเทวดามีมนุษย์คอยดูแลบันดาลสุขบันดาลโชคให้กับพวกเราเอาอีกพระสูตรนึงแล้วกันนะต่อกันพระสูตรเดียวกันนั่นแหละสมาธิราชสูตรเนี่ยนะในส่วนที่สองที่อยากจะยกขึ้นมาว่าเขาก็เขียนต่อเอาไว้ว่าเนื้อความตามเนี่ยนะโพธิสัตว์ผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิใครเอ่ยสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือผู้ที่ตั้งใจจะสร้างบารมีแถวนี้มีหรือเปล่าเนาะผู้ที่ตั้งใจจะสร้างบารมีเนี่ยนะเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี่แหละผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิต้องไม่ทำความเข้าใจกำลังอันแท้จริงของตถาคตจากรูปกายคือไม่มองแค่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองกำลังของพระองค์ที่เราเองอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้โหกำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ได้มองตรงนั้นนั่นก็เพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะกำลังอันแท้จริงแห่งพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ธรรมกายไม่ใช่รูปปกายนี่ก็คือที่บันทึกไว้ในสมาธิราชสูตรเนี่ยนะก็โดยพระอาจารย์วีระชัยเตชังกุโรเนี่ยนะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแหละจากสถาบันดีรีท่านได้รวบรวมคำสอนต่างๆเหล่านี้ให้พวกเราได้เห็นไหมการบันทึกของโบราณส่งพระไปเรียนศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยเขามาดู AI อะไรกันเนี่ยนะเรียนรู้เขียนโค้ดแต่ของพระธรรมกายศึกษาตรงนี้เพราะอะไรเอ่ยเรียน AI อะไรเงี้ยบางทีเพิ่มทุกข์ซะด้วยซ้ำไปนะแต่เรียนพวกเนี้ยเป็นไงเอ่ยมีแต่ความสุขมาปฏิบัติจดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เราเองเนี่ยเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าการเก็บบันทึกใบลานไม่ได้มีเฉพาะในสายของทางเนี่ยนะเอเชียใต้หรือเอเชียกลางหรอกแถวบ้านเรานี้ก็มีไม่น้อยมีตำราผูกหนึ่งเนี่ยนะที่เขียนถึงพระธรรมกายเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเรานี่แหละโดยที่ทางมหาวิทยาลัยทางอังกฤษเข้ามาจดบันทึกไว้เนี่ยนะเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมเอ่ยเขาบันทึกไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นพงศาวดารที่เป็นพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากท่านได้พูดถึงในการปฏิบัติธรรมของท่านว่าท่านเห็นองค์พระ

มีบุญนะนะใช้บุญของเราให้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเล่ามาทั้งหมดแค่วันนี้เป็นวันประกาศลูกลื่นโลกเนี่ยนะให้เราได้เห็นว่าการบันทึกธรรมไล่มาแต่ยุคแรกมาจนถึง

ลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยมีลักษณะอย่างนี้เลยสังฆราชก็ตอบพระเจ้าตากสินในสมัยนั้นไปว่าถูกต้องแล้วเพราะลักษณะมหาบุรุษเป็นไงเอ่ยครบถ้วนทั้ง32ประการนี่ก็คือสิ่งที่ยืนยันกันอยู่มันตรงกันไปหมดแหละดังนั้นแม่คัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสายของธรรมกายเนี่ยนะบางคนอาจจะมาพูดบอกซ้อนผิดซ้อนอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นพระสายปฏิบัติเขาจะสัมผัสเขาจะเห็นและเขาจะรู้ตรงนี้ได้เองพระสูตรที่บันทึกไว้อย่างเงี้ยก็อิงอยู่กับในเรื่องของการทำสมาธิเอ๊ะแล้วทำไมทางสายของมหายานเขาถึงมีเก็บไว้แบบนี้หรือวัชรยานทางทิเบตเนี่ยเขาถึงมีเก็บคัมภีร์เหล่านี้ไว้ก็ต้องบอกว่าสายนูนบางทีเขาเอาความสำคัญของอาจารย์ของเขาด้วยคือให้ความสำคัญกับอาจารย์ด้วยไม่ใช่เฉพาะคำสอนดั้งเดิมแต่ว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยคำสอนดั้งเดิมก็ยกไว้คำสอนของครูบาอาจารย์เป็นไงเอ่ยก็ยกไว้เพราะทำให้เราเองได้เข้าใจทางของคำสอนดั้งเดิมทุกอย่างไม่ขัดกันหรอก

0: เนี่ยในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เราก็จะมีบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งมาให้พวกเราได้รับกันเนี่ยนะก็คือพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่จะแปลเป็นภาษาจีนด้วยเนี่ยนะชื่อของหลวงพ่อเลยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานด้วยในวันที่14มิถุนายนวันอาทิตย์นะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งที่ห้องแก้วสารพัดนึกขึ้นไปเนี่ยแล้ววันนั้นเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษเนี่ยนะจะได้ถือคัมภีร์ที่ว่าเมื่อกี้เก่าๆเลยนะที่มีอายุอยู่เป็นร้อยปีนั่นแหละนอกนั้นก็จะได้ไปอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ตรงเนี้ยเพื่อรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อไปเนี่ยนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้คงอยู่ความดำรงอยู่ของความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าผู้คนปฏิบัติธรรมกันอยู่หรือไม่ถ้ายังปฏิบัติธรรมอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความเป็นสภาวะแห่งความเป็นพุทธะอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นตรงตามคัมภีร์อย่างเงี้ยนะเราเองก็ฝึกตามสายนี้ก็ลึกนึกถึงพระธรรมกายลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปรวมถึงบันทึกธรรมของพวกตัวของตัวเราด้วยเนี่ยนะดังนั้นก็อยากจะยกอันนี้ของอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบัน DCI จะยกขึ้นมาเพื่อเราได้ดูว่าเราจะได้ดูขั้นตอนในการที่ดูแลใบลานในเมืองไทยเนี่ยว่าเขาดูแลยังไงเก็บกันยังไงรักษากันยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวดูสกู๊ปกันสักนิดนึงนะเกี่ยวกับการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานของพวกเราเป็นผลงานและก็ความภาคภูมิใจ
1: ผลงานและความภาคภูมิใจภาพแห่งความปลื้มปีติที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จนกระทั่งปัจจุบันบุญได้เกิดขึ้นทุกขั้นตอนอย่างตลอดต่อเนื่องทายธรรมที่ทุกท่านได้น้อมนำมาถวายอาทิผ้าห่อคัมภีร์ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานทีมงานได้นำไปทำความสะอาดเพื่อต่อลมหายใจคัมภีร์ใบลาน

ทำความสะอาดและถ่ายภาพคัมภีร์ไบลานเป็นไฟล์ดิจิทัลกว่า 600,000 หน้าตรวจสอบงานปริวัติเทียบกับหลักฐานคัมภีร์ไบลานต้นฉบับและฉบับพิมพ์กว่า 9 ล้านแห่งและจัดพิมพ์จนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในหมวดพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย3เล่มและมัชฌิมนิกาย3เล่มรวม6เล่มเสร็จสมบูรณ์นับว่าท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานที่เก็บรักษาคำสอนมากว่า 2,000 ปีสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกในยุคดิจิทัลเพื่อทำรงไว้ซึ่งคำสอนอันบริสุทธิ์ขององค์

ฉบับนี้พิเศษกว่าฉบับอื่นนะมีทั้งที่เป็นเล่มมาแล้วก็มีทั้งที่สามารถจะเช็คได้ในแบบดิจิตอลเช็คได้ไปจนถึงต้นแหล่งเลยว่ามาจากตรงไหนตรงไหนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยยุคนี้คนบางครั้งบางทีไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้มีพระไตรปิฎกอยู่ในมือถือก็ต้องใช้คำว่าจะให้เราเองนั้นได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นตรงตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคัมภีร์เหล่านั้นมีบันทึกไว้ให้เราเองนำธรรมไปปฏิบัติแล้วก็จะได้อยู่ต่อกันไปบางคนบอกโอ้ก็ของเก่าก็ปล่อยไปทำอะไรก็ปล่อยไปสิเห็นแล้วมันเสียดายแทนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเอาใบลานที่ว่าสภาพไม่ค่อยดีนักเนี่ยตามวัดต่างๆเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาให้คนบูชาชิ้นละ20 บาทเห็นแล้วคือแบบบางทีเสียดายนะว่าแบบคุณค่าของธรรมหรือว่าที่จารึกอยู่ในนั้นน่ะคนไม่เห็นไม่รู้เนี่ยตอนนี้ด้วยคำสั่งของคุณครูไม่ใหญ่ท่านเนี่ยนะไปตามไล่ดูให้ทุกวัดเลยในที่มีหรือไม่ใช่วัดก็ได้ที่มันมีคัมภีร์ใบลานเก่าๆเก็บไว้เนี่ยไปไล่อ่านดูผู้เชี่ยวชาญทางภาษาพวกเนี้ยในวัดพระธรรมกายมีไม่น้อยนะและรวมถึงรวมทีมจากที่อื่นด้วยเอามารวมช่วยกันแล้วก็เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แบบคงอยู่กันต่อไปพระธรรมของพุทธองค์นั้นมีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าคนไม่รู้น่าเสียดายก็เลยทำให้เขาพลาดเนี่ยนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ขายเพราะว่าบอกมันเสียหายแล้วนี่แต่ถ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นที่หลวงพี่ยกให้ดูจากคัมภีร์เก่าเห็นไหมมีนิดเดียวอะแต่แม้นิดเดียวนั้นคำที่เหลืออยู่ก็สามารถที่จะทำให้เราเองนั้นเห็นทางเห็นไหมเอ่ยเห็นทางเห็นการปฏิบัติเข้าถึงคำได้ซะด้วยซ้ำไปแต่พอคนไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นไงตัดทิ้งอย่างเงี้ยดังนั้นเรามีบุญถึงบอกว่าเรามาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะจะมาเจอเส้นทางตรงนี้ที่ทำให้เราเองนั้นได้รู้ว่าเราควรใส่ใจเรื่องอะไรโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะดังนั้นก็มาถึงวัน

ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เป็นฐานเบื้องต้นซึ่งจะนำพาเราไปสู่คุณธรรมอันสูงส่งที่ยิ่งไปกว่านั้นอยู่ใกล้ท่านแล้วมันอุ่นใจฟังสักเพลงกันเนาะอุ่นแสงตะวัน

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านส่งต่อมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่ได้นำไปปฏิบัติมันก็คงจะอยู่แต่เฉพาะในตำราซึ่งก็กลายเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะสุดท้ายมา20บาทคนไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเรานำมาปฏิบัติทำนั้นไม่มีค่าไม่มีประมาณดังนั้นก็เรียนรู้ธรรมะกันด้วยการปฏิบัติตามอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่สั่งสอนอบรมพวกเรามาจนถึงวันนี้แล้วอย่าลืมจดชาดกของตัวเองเรื่องราวในการทำความดีของเราเองโดยเฉพาะประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมให้เราได้ปลื้มในทุกๆวันในฐานะของความเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาด้วยได้เรียนธรรมะอย่างง่ายๆจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วก็ด้วยธรรมทั้งหมดนี้ก็ตั้งใจและพรกันแล้วกันนะด้วยความดีงามของจิตใจของพวกเราที่เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอย่างดีก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังธรรมจากการนำไปปฏิบัติแล้วนำไปบอกต่อชักชวนผู้คนมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามปรับความเข้าใจให้ผู้คนที่ไม่เข้าใจได้มาเห็นควรถูกต้องตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้เราเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ขอให้บุญทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่ง

ใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใจที่ศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยธรรมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนสายฟ้าสิทธิ์คมแฝก
1: ตัวผมเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีพี่น้อง5คนกระผมเป็นคนที่3ในวัยเด็กกระผมชอบเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลและอื่นๆโดยเฉพาะมวยไทยหลังจากโรงเรียนเลิกตอนเย็นๆพวกพี่ๆก็จะพากลุ่มเด็กรุ่นเดียวกันกับกระผมไปที่ลานกว้างแล้วก็ให้ประกบคู่กันแล้วก็ให้ชกกันทีละคู่ที่เหลือก็จะเป็นกองเชียร์ส่วนพี่ก็จะเป็นกรรมการคอยตัดสินตอนนั้นชกกันโดยไม่ได้ใส่นวมแต่ใช้ผ้าขาวม้าพันที่มือแทนนี่ยังมีผ้าขาวม้าพันนะพอเลิกเรียนทุกวันกระผมจะรีบทำงานบ้านให้เสร็จแล้วก็ออกไปชกมวยถ้าวันไหนเพื่อนเล่นบอลก็เปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลกันก็จะสลับกันไปอย่างนี้เรื่องเล่นฟุตบอลชกมวยจะอยู่ในใจตลอดทั้งวันก็ว่าได้เวลาแข่งขันก็จะได้รับชัยชนะบ่อยๆแล้วก็ได้รับการเชียร์จากรุ่นพี่ๆว่าไอ้นี่มีแววเป็นนักมวยดังได้จึงทำให้กระผมคิดอยากจะเป็นนักมวยจริงๆอย่างจังจนกระทั่งกระผมเข้าเรียนในระดับมัธยมก็ได้เข้าไปฝึกมวยไทยในค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรแต่การแนะนำของอาพอไปถึงหัวหน้าค่ายก็สอบว่าเคยชกมวยมากี่ครั้งประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อตาชีวงเราได้เป็นแชมป์มวยนะแชมป์มวยสากลตอนท่านไปอยู่ออสเตรเลียต่อยกับฝรั่งระหว่างมหาลัยเดียวกันท่านเห็นโอ้โหตัวเบ้อเลยเราตัวนิดเดียวเราคนไทยแต่เป็นตัวแทนมหาลัยก็ต้องสู้กันท่านก็นึกในใจแพ้อะไรเป็นเตะ

เลยนะแต่ว่าท่านยังไม่ได้ท่านได้ใช้อาวุธยาวพอดีชนะเท่าก่อนเกือบไปนะองค์นี้ตัวดีนะเนี่ยตอนอยู่ที่หอเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยก็จะถือนวมไปสองคู่ใส่ไว้คู่ถืออีกคู่ใครลงบันไดหอคนแรกยื่นให้ยื่นให้เลยแล้วก็ไปเอ็กซ์ไซส์กันตบๆๆกันเสร็จแล้วก็ถึงจะไปรับประทานอาหารไม่ได้ตะบันใครแล้วก็นอนไม่หลับทุกวันเลยนั่นแหละนั้นเราตอนนี้เห็นทำเป็นเหลี่ยมเจี้ยมงั้นเอาท่านมาขายเคยชกมวยมากี่ครั้งหมายถึงชกบนสังเวียนผืนผ้าใบก็ตอบท่านว่าไม่เคยท่านจึงแนะนำระเบียบของค่ายว่าต้องตื่นเป็นเวลากินซ้อมและนอนเป็นเวลาห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิดเด็ดขาดกระผมชกมวยบนเวทีมาประมาณ10ครั้งเป็นการชกมวยไทย5ครั้งชนะน็อก3ครั้งถูกน็อก2ครั้ง ชกมวยสากลสมัครเล่น5ครั้งชนะน็อกลวดนี่ถ้าท่านยึดอาชีพนี้นี่ผ่านนี้ก็ประสาทมึนไปลงเนี่ยชกครั้งแรกจะใช้ชื่อว่าสายฟ้าสิทธิ์คมแฝกขึ้นเวทีครั้งแรกรู้สึกประหม่าเสียงคนเชียร์รอบเวทีดังอึกทึกคึกโครมและทราบว่าคู่ต่อสู้มีสถิติการชกมาแล้ว5ครั้งและตัวใหญ่กว่าก็ยิ่งตื่นเต้นหนักขึ้นไปแม้จะไหว้ครูเสร็จแล้วได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมรอบสนามแล้วก็ตามมันก็ยังรู้สึกเกรงๆอยู่พอระฆังยกแรกเริ่มขึ้นกระผมแข็งใจก็หาคู่ต่อสู้ใช้อาวุธยาวนำหน้าคือเตะและทีคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้โต้กลับมาด้วยอาวุธชนิดเดียวกันแต่น้ำหนักต่างกันผมปรากฏกับผมแพ้น็อกยกหนึ่งชกครั้งที่สองใจชื่อว่าสายฟ้าสิทธิ์เสียหนอมพอสิทธิ์คมแฝกโดนน็อกไปยกหนึ่งแล้วยังไม่ได้ขึ้นบนเวทีกระผมก็ตกเป็นมวยรองเสียแล้วแล้วเขาดูจากสถิติครั้งที่แล้วครั้งที่สองนี้หายตื่นเต้นมีสมาธิมากขึ้นเสียงระฆังยกแรกเริ่มต่างคนก็ยังเชิงกันกับผมโดนเจาะยางล้มไปสองครั้งสิ้นเสียงระฆังกับผมตกเป็นรองถึง5ต่อ1ขึ้นยกสองกับผมเดินแทงเข่าจับแทงกระแทกแทง3ดอกซ้อนกันหมดยก2จากเป็นมวยรองมาเป็นเสมอพอขึ้นยก3กับผมเดินจับแทงเข่าเห็นว่าคู่ต่อสู้พงเรื่องเข่ากับผมก็ตามด้วยเตะก้านคอซ้อนกันถึง3ครั้งแต่โดนที่ฝ่าเท้าจึงไม่สามารถกรอมคู่ต่อสู้ให้หลับได้เห็นเป็นนาทีทองกับผมก็เลยตามด้วยหมัดตรงทั้งซ้ายขวาคราวนี้คู่ต่อสู้ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ต้องให้กรรมการนับ10ในปลายยกที่3ชกครั้งที่3กับผมก็ชนะคู่ต่อสู้แบบเหงื่อยังไม่ทันจะออกพอระฆังยกแรกเริ่มกับผมก็เดินไปจับคอแทงเข่า 3-4 ดอกโหดหน้าดูเลยคู่ต่อสู้ก็กองลงไปกับพื้นแล้วชกครั้งที่4เป็นครั้งที่เห็นสัจธรรมในใจของเซียนพนันสัจธรรมในใจของเซียนพนันทั้งหลายครั้งนี้ผมไม่ได้ซ้อมในค่ายแต่ว่ามาซ้อมที่บ้านหาคู่ซ้อมไม่มีการฟิตซ้อมครั้งนี้ร่างกายจึงไม่สมบูรณ์เต็มร้อยครั้งนี้ผมเป็นต่อคู่ต่อสู้และชื่อเสียงมันที่รู้จักของคนในวงการมวยในเขตนั้นยก1ถึงยก3คะแนนก็ยังเป็นต่ออยู่พอขึ้นยก4ผมรู้สึกว่าขามันตายคือถ้าขยับตัวเมื่อไหร่เราเป็นล้มจึงยืนพิงเชือกให้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาหาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดพอคู่ต่อสู้เข้ามาในระยะใกล้

เป็นใบหน้าคู่ต่อสู้เป็นมะกรูดแต่ก็ไม่ยอมแตกคู่ต่อสู้ไม่ยอมเข้ามาหากดดันให้ผมต้องเดินเข้าหาแต่สภาพร่างกายตอนนั้นมันไม่ไหวในสุดก็แพ้น็อกปลายยก4พอกรรมการชูมือให้คู่ต่อสู้เท่านั้นแหละเสียงข้างเวทีก็ดังขึ้นว่าล้มมวยพร้อมกับกระป๋องน้ำอัดลมถุงน้ำแข็งปาขึ้นไปบนเวทีพร้อมเสียงโห่ไม่ขาดสายกระผมเดินลงจากเวทีด้วยอาการที่หมดแรงเลยได้ข้อคิดว่าที่เขาเชียร์เราก็เพราะทำประโยชน์ให้เขาได้เท่านั้นแหละกระผมก็เริ่มจะเกิดความเบื่อวงการนักมวยแต่การมาชกมวยสากลสมัครเล่นให้กับทางโรงเรียนชก5ครั้งก็ชนะ5ครั้งเป็นแชมป์ในรุ่นต่อมาได้รับการท้าทายให้ขึ้นชกอีกครั้งตอนแรกก็ปฏิเสธแต่พอมาพูดครั้งที่3ก็เลยยอมตกลงกระผมฟิตซ้อมร่างกายหนักขึ้นแล้วก็คิดในใจว่าขอชกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากชกเอาชนะคู่ต่อสู้แบบพลิกล็อกคือในยกที่4โดนนับทั้ง2คนกระผมโดนหมัดของคู่ต่อสู้หลับกลางอากาศให้กรรมการนับ8กระผมลุกขึ้นต่อสู้สู้ต่อคู่ต่อสู้ได้ใจปรีเข้ามาเพื่อหวังจะเช็คบินในหมัดกับผมสวมหมวกกันน็อกคืออาการที่ใช้แขนบังปลายคางเอาไว้แล้วแทงสวนด้วยเข่าเข้าตรงลิ้นปีกคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้ออกอาการกับผมได้จังหวะเลยกระแทกเข่าอย่างไม่เลี้ยงทำให้คู่ต่อสู้น้อยกรรมการนับ10กับผมได้รับการชูมือหลังจากนั้นกับผมก็ลาออกจากวงการต่อสู้บนสังเวียนผืนผ้าใบด้วยวัย21ปีและค่ายมวยของกระผมรวมหัวหน้าค่ายก็เลิกกันหมดเพราะนักมวยในค่ายก็ไปมีครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันทำงานในที่ต่างๆคำถามวิบากกรรมใดจึงทำให้ผมมาเป็นนักมวยในชาตินี้จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ต้องมาเป็นนักมวยอีกครับทุกครั้งที่ผมน็อกคู่ต่อสู้ผมก็เดินไปไหว้อย่างนี้ถือว่าเป็นการขอขมาใหม่ครับและจะมีวิบากอย่างไรครับมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความเข้าใจว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยควรจะลงเอาไว้เขาคิดถูกหรือผิดถ้าผิดจะมีวิบากอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชตอนเป็นทหารออกรบก็มีนิสัยชอบชกต่อยเป็นกีฬาในค่ายทหารโดยเอาทหารมาชกมวยแข่งกันจึงมีนิสัยติดมาในชาตินี้และได้มาบวชอีกเพราะบุญที่ได้ออกบวชตามพระราชาจะทำบุญทุกครั้งก็ให้อธิษฐานกำกับอย่าให้เราเป็นนักมวยอีกเลยแล้วอุทิศบุญให้กับคู่กรรมที่เคยไปชกต่อยเข้ามาทุกครั้งที่เข้าไปไหว้คู่ชกที่เราต่อยน็อกนั้นแต่เขาโหสิกรรมให้วิบากกรรมก็จะเบาบางลงเช่นได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสแต่ถ้าเขาไม่โหสิกรรมให้ก็จะเป็นคู่เวรกันเจอกันเวลาก็ต่างต่อยกันเหมือนนั้นแหละมีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่ามวยไทยน่ะเป็นศิลปะประจำชาติควรจะลงไว้จะว่าถูกก็ถูกว่าเป็นศิลปะฝึกใช้การต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองในอดีตแต่เป็นศิลปะที่ยังมีวิบากกรรมเจือปนถือว่ายังเป็นศิลปะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าศิลปะที่บริสุทธิ์

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายก็เป็นเรื่องรองลงมาอีกตามลำดับเมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้ววันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะละโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าคณะผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะญาติและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะณมหารัตนวิหารโคด6วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปรงผมให้แก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนภายในงานมีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องและสาธุชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานของตนตัดสินใจสละความสบายส่วนตัวมุ่งหาความสุขใส่ตนเพิ่มพูนคุณธรรมให้ตนเองและหาเหตุผลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่มุ่งหวังเพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะดีเท่ากับทำให้พ่อแม่มีความสุขในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปจากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่เพศบรรพชิตสละชีวิตทางโลกเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษานี้นับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยระหว่างเข้าร่วมโครงการก็จะได้พัฒนาตนอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธวิธีเพื่อเป็นผู้ที่มีวินัยเคารพและอดทนดำรงตนอย่างถูกหลักวิชาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทต่อไปค่ะ
1: คุณแม่ปื้มปิติยินดีมากค่ะที่วันนี้ได้เห็นลูกบวชแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ปลงผมค่ะก็คุณแม่รู้สึกว่าตื่นตันใจรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกค่ะที่มีความตั้งใจที่จะบวชนะคะเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมวินัยนะคะเพื่อที่จะเป็นคนดีของพระพุทธศาสนาแล้วก็คนดีของสังคมในอนาคตค่ะตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะให้ลูกค่ะบวชค่ะถ้าเกิดลูกครบอายุ20แล้วตอนนี้ลูกก็เรียนหนังสือจบแล้วค่ะคุณแม่ปลื้มเพราะว่าลูกมีความตั้งใจที่อยากจะบวชที่วัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะค่ะแล้วก็ลูกได้เข้ามาที่นี่ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆค่ะแล้วก็เขามีความตั้งใจมากค่ะที่จะปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ศึกษาพระธรรมของพระพุทธศาสนาค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณลูกด้วยค่ะที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ที่ลูกบอกว่าได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ทำให้แม่ได้มีโอกาสได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บอกว่า

0: าจะได้สู่พระนิพพานในอนาคตนะคะเพราะว่าคนเราก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะถึงเวลานั้นคุณแม่ก็สบายใจแล้วค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจใสเพื่อฉีดเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากโรคถวายแด่พระภิกษุและสามเณรวัดพระธรรมกายกว่า500รูปค่ะณหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายสหคลินิกบุญยรักษ์ร่วมกับคลินิกเวชกรรมใจใสจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถวายแด่พระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรวัดพระธรรมกายจำนวนกว่า500รูปเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และช่วยลดความรุนแรงของโรคซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันโรคอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุและสามเณรซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีภารกิจด้านการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องการได้รับวัคซีนจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อสุขภาพและสนับสนุนให้การศึกษาและการปฏิบัติศาสนกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางการแพทย์โดยแพทย์หญิงนวพันธ์ผลบุญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จากสหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจใสที่ร่วมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพการให้บริการฉีดวัคซีนตลอดจนการสังเกตอาการหลังรับวัคซีนอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนีปเรียนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึก

0: รมเพื่อดูแลสุขภาพของพระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสหคลินิกบุญรักษ์คลินิกเวชกรรมใจใสวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่หมู่คณะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายอย่างอบอุ่นค่ะคณะชาวบังคลาเทศจำนวน8ท่านประกอบด้วยพระภิกษุและสาธุชนจากชุมชนชักมาเมืองจิตตะกองประเทศบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกระหว่างที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ทุกท่านตั้งใจใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและมโนปณิธานของวัดพระธรรมกายทำให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขภายในโดยตลอดการเยี่ยมชมคณะผู้มาเยือนต่างประทับใจกับบรรยากาศอันสงบความสะอาดความเป็นระเบียบความร่มรื่นของสถานที่ซึ่งช่วยให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสงบใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ชื่นชมในคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของมหาปูชนียาจารย์ที่ได้อุทิศตนสร้างคนดีและเผยแผ่หลักธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติทำให้คณะผู้มาเยือนได้รับแรงบันดาลใจและข้อคิดที่มีคุณค่าในการดำเนินชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการต้อนรับอันอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านได้สัมผัสถึงความเอื้อเฟื้อเป็นมิตรและความจริงใจที่ได้รับตลอดการเยี่ยมชมและก่อนเดินทางกลับคณะชาวบังคลาเทศได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดียิ่งพร้อมแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันงดงามจากสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นอย่างตระการตาทั้งจุดโคมลานและปล่อยโคมลอยกว่า 200,000 ดวงเหนือท้องฟ้าพระมหาเจดีย์สู่การแสดงโดรนแปรภาพพุทธประวัติเหนือน่านฟ้ามรดกโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระมหา

าเจดีย์บูโรพุทโธจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของสมาคมมหานิกายอินโดนีเซีย MBMI สมาคมวาลูบี้มูลนิธิธรรมกายบริษัทอินโดนีเซียอินเจเนียริ่งเดสติเนชันสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากนิกายมหายานวัชรยานและเถรวาทร่วมกันเนรมิตกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกโดยพิธีกรรมในภาคเช้ามีการจัดขบวนแห่อันวิจิตรการตาเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และไฟศักดิ์สิทธิ์จากวัดเมนดุดซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบูโรพุทโธโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันอัญเชิญเข้าสู่พื้นที่จัดงานณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและได้

การบนเอกภาพที่แตกต่างในรัฐชาติของอินโดนีเซียซึ่งการอัญเชิญน้ำและไฟในครั้งนี้เปรียบเสมือนการนำเอาความบริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ใจกลางมหาเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้มาร่วมงานและพิธีกรรมช่วงค่ำเริ่มต้นด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นคณะสงฆ์ทั้ง3นิกายได้เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระอาจารย์ก็ได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งอธิษฐานจิตขยายความรักและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมกัน

เกิดความสว่างสวยไปทั่วบริเวณของพระมหาเจดีย์พร้อมทั้งมีการแสดงโดนแปลอักษรเป็นเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมสื่อวิดิทัศน์บรรยายเรื่องราวในภาคภาษาอินโดนีเซียที่น่าตระการตาสร้างความตระการใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีและพระครูสุคนคุณวิเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากมหาสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียผู้นำชาวพุทธนำโดยนายอากูสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซีย MBMI และนางฟัตมาวาตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียและประธานคณะจัดงานวิสาขาบูชานานาชาตินาบุโรพุทโธเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกิบรันรากาบูมิงราการองประธานาธิบดีอินโดนีเซียพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศได้แก่จอร์แดนบาเรนโปแลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิตาลีรัสเซียบัลแกเรียและประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอเรนประเทศเยอรมนี

แนะนำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทไฮโกเอลสวิกโดยนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้กล่าวคำขอขมาและกล่าวความประทับใจว่าได้บวชมาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งที่บวชก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยเฉพาะการทำสมาธิ

และกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิสเกิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องดูดฝุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะด้านกัลยาณมิตรโสภินเวนโรเยนและกัลยาณมิตรเกษรินเอลสวิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและเป็นกันเองโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้เกิดความสมดุลพร้อมทั้งให้ชาวท้องถิ่นได้ยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายๆเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากนั้นคณะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและปล่อยวางเรื่องราวรอบตัวลงชั่วคราวเพื่อให้ใจได้สัมผัสกับความสงบนิ่งที่แท้จริงภายในส่วนในช่วงท้ายของคลาสปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ร่วมงานหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบความนิ่งเบาสบายความปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่

่ะในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิชชติพลาปันดิตาคนดีย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้บำเพ็ญมาดีแล้วเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังฆนสังฆนามามิ

วันตะวันปุพพานคณมกะเรืองกะโรมะเสมนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังตรนังคัจฉามิธัมมังตรนังคัจฉามิสังฆังตรนังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตนติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุชฌียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราโมทด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างถมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณโดดเด่นแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดำรงเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นเป็น

ดินบนโลกนี้ให้ในทานเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าดัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรพรรดิรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเห็นว่าวัฏสงสารนี้มีกิเลสกรรมวิบากต้องใช้นี่เวรนี่กรรมกันเลือดที่โดนเชือดเป็นแพะแก่สุกรไก่มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่น้ำนมของมารดาแต่ละภพละชาติที่ดูดดื่มไปนั้นมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เพียงแค่กับเดียวนี่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนเดียวกระดูกสูงกว่าภูเขาเห็นทุกข์ในวัฏสงสารน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆแล่นไปในมหาสมุทรใหญ่ๆกว้างไกลสุดลูกในตาล7 วัน 15 วันไม่พ้นมหาสมุทรนั้นน้ำตามากกว่านั้นเพียงแค่คนเดียวเห็นทุกข์ในวัฏสงสารรับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามีมหากรุณาใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งที่จะให้วัตถุทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อภัยทานป้องกันจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอะริภัยโรคภัยทำลายคายหรือใส่ปลาเปิดกงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่ามาร้องเชิญชวนตีกองเป่าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้ช่วยชีวิตสัตว์แม้ใครมาเบียดเบียนพระองค์ก็ให้อภัยยกโทษให้มุ่งบำเพ็ญบารมีให้ได้รับสนามมหาบุตรให้ทำบันทานแสดงธรรมเองให้ผู้อื่นแสดงการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

แสดงทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เดื่มรสพระธรรมได้เห็นผลของกรรมชั่วเห็นผลของทุจริตด้วยกายวาจาใจว่าต้องไปสู่อบายเห็นผลของกรรมดีว่าต้องไปสู่สุคติให้เห็นอย่างนั้นแต่พระเดชทั้งหลายเห็นทุกข์เห็นภัยถ้าทำชั่วแล้วต้องได้รับทุกข์ก็เกิดหิริโอตตัปปะสำรวมกายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจทำใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมเข้าถึงความสงบภายในนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีให้ธรรมทานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดหิริโอตตัปปะให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้รับความสุขจากธรรมปฏิบัติคือนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีอย่างมากมายพร้อมกับบำเพ็ญบารมีและประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเบื่อหน่ายในวัฏมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาว่านิพพานนั้นเป็นอมตะธาตุคือไม่ตายนิพพานสงบจากกิเลสเนี่ยนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนิพพานประณีตคือสวยงามนิพพานระงับสังขารทั้งมวลการระงับสังขารทั้งหลายเสียได้เป็นสุขสละคืนอุปธิทั้งปวงนิพพานเป็นที่สิ้นตัณหาการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมเลิศกว่ารสทั้งปวงการสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงนี้นิพพานเป็นที่คลายความกำหนัดคลายจนหมดเป็นที่ดับก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับกิเลสนิพพานเป็นสุขความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะเพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมมีนิพพานเป็นอย่างนี้ยินดียิ่งในนิพพานรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขด้วยปัญญาแม้กระนั้นก็ยังไม่ไปนิพพานรับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาเพราะมีมหากรุณามากเหลือเกินที่จะยับยั้งช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานนั้นดังที่กล่าวไปแล้วมุ่ง

มีแต่ความเบื่อหน่ายในวัตถุบุคคลสัตว์สิ่งของอยู่เพื่ออาศัยวัตถุบุคคลสัตว์สิ่งของสร้างบารมีเท่านั้นไม่ได้อยู่ด้วยความหวงแหนด้วยความผูกพันด้วยความกังวลด้วยความอาลัยอาศัยบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งปวงที่เป็นอนิจจังที่เป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ต้องเสื่อมสลายไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกวินทุรุนแจงลงอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานเป็นมรมังครงของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระจิตพระจิตกะปูชการเถระครั้งนั้นเขามีความประสงค์ที่จะทำการบูชาพระพุทธเจ้าได้รวบรวมดอกไม้ต่างๆได้เห็นจินการทานของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกอันรุ่งเรืองอยู่จึงนำดอกไม้นั้นมาบูชาจิตกาฐานตลอด31กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่27แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์7ครั้งนามว่าสุปัชริตะชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเป็นนิดปิดประตูบายตลอดการยาวนานเครื่องทำการเรื่องบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมเรือจำบรรพราชสัมปดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณ

ธิรัตโนพระโพนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระภูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระมหาอัฏฐพลกุลาสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจเจวรสิทธิ์ปรียาภรณ์พรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตร2วัชรานต์สิโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัตเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกมิสุรีพรชยาทุจรัตแลครอบครัวตองกะอรัญญเศษไกมิสุริยาสุริสาสารดนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณกิติวัฒนาพรกันตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวิลล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์ติติพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจันยารุธวริสาพิจารณาบิลัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณทัพตาสุรชัยตันตินิรมัยที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนโภคาท่านได้แพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักสินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิเรืองพัฒนกุลแรงครอบครัวกัลยาณมิตรเรือนพันประภาบริมปัจจยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กัลยาณมิตรถามวงสรรค์ก่อนกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรลิมเซียวหมินกัลยาณมิตรเดลิทเอ็นจิเนียริ่งกัลยาณมิตรสุพิษสุนทรานุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์กัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์กัลยาณมิตรเจมมาสเตเบนตันกัลยาณมิตรจตุพันธ์ตั้งสะสมวงกัลยาณมิตรวีระวันวโรรสกัลยาณมิตรชูศรีสุกัญญาและครอบครัวพุ่มเมืองกัลยาณมิตรบดินันท์อัครานชิโนเรศกัลยาณมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กัลยาณมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่กล่าวรายนามไปแล้วก็อรุณายืนขึ้น

0: คีเนด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระล
0: ึ
1: กถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: นี
0: พระผู้ปราบมาร
1: น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์ฐานมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในธาตุธรรมทั้งหลาย
1: ในธรรมะทั้งปวง
0: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณ

0: จักสุปัญญาจักสุสัมมันตจักสุและธรรมจักสุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ไม่มีความประมาท
0: ไม่มีความผิดพลาด
1: ไม่มีความน้อยใจ
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงกล่าวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามาส
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานะปัจจายโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน
0: ลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพันเทอญสาธุ
1: ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

เรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโธเรือสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสันติเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีห้ามบารมีแก่กระหน้าอ่อนไวถ้าบารมีมันยิ่งยิ่งขึ้นไปกลับดุสิตบุรีอย่างทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: โปรดแสดง

0: ธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่

0: ชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษา

ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726
2: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
3: ว้าว
2: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะๆๆๆ
3: ช่วยด้วย
4: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบ

0: สร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
1: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบูรณ์ทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
2: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
3: ค้นหาด้วย

0: หรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาธรรม 40,000 วัตต์ก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลได้จำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วย

0: ตามที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
3: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

0: ว่างด้วย
1: เรือน้ำสว่างโลกก็สว่างด้วยเรือน้ำสว่างโลกก็สว่างด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3

ข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่

กายฐานที่เจ็ดข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสม

ระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดกราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างยิ่งและขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆท่านนะนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้มีโอกาสมาพบปะนะเจอมาเยี่ยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะจากที่ห่างหายไปเกือบปีกว่าๆนะครั้งนี้ก็มาปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองไทยก็เลยถือโอกาสเนาะถือโอกาสมาเยี่ยมนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารวมถึงก็ได้นำปกิณกะธรรมแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมงานบุญต่างๆนะที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศมองโกเลียนะในช่วงที่ผ่านมานะมาเล่าสู่กันฟังมาให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันปลื้มๆเนาะสำหรับวันนี้นะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะปกิณกะที่หลวงพี่ได้เตรียมมาในวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมองโกมองไกลกันก่อนนะ

มองโกเลียนะทินนี้จึงสุขสันต์นะด้วยแสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเอาละสำหรับวันนี้นะหัวข้อที่หลวงพี่ได้เตรียมมานะก็คือในหัวข้อพระธรรมทูตยุคใหม่นะนำธรรมะสู่ใจชาวโลกเนาะก่อนอื่นเนาะปีนี้เนาะก็เป็นปีที่วิชาธรรมกายนะเดินทางมาสู่ประเทศมองโกเลียนะเป็นศักราชที่22แล้วเนาะแล้วก็เป็นปีที่14นะของวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะที่ได้ถือกำเนิดขึ้นนะที่ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนทุกท่านด้วยนะสาธุเอาละนะเมื่อพูดถึงพระธรรมทูตเนาะแล้วก็ย้อนไปถึงยุคแรกๆเลยครั้งแรกเลยเมื่ สมัยพุทธกาลเลยนะก็จะเกิดขึ้นตอนที่ในช่วงพรรษาแรกนะจากที่พระพุทธองค์นะได้ตรัสรู้นะแล้วก็ได้ไปโปรดกับได้ไปโปรดเหล่าพัทวคีนะโดยที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสนะเป็นพุทธพจน์ไว้ว่าอันนี้แบบเป็นแบบฉบับย่อนะที่หลายๆท่านได้เคยเห็นนะกันอยู่บ่อยๆนะว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกนั้นเถิดแล้วก็จะได้เห็นได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นแบบย่อๆนะเป็นแบบย่อๆเรามาดูฉบับเต็มกันดีกว่านะที่มีมาในพระไตรปิฎกนะในมหาวิพังนะฉบับเต็มมีอยู่ว่า

จารถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังมาเอเกเนมาเอเกนะทเวอัคคมิทธะเทเสถะธรรมังอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทถังสัพพยัญชนังเกวะละปะริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสถะสันติสัตตาอัปปรชักขะชาติกาอัสวันอัสวันตาธรรมัสสะปริหายันติภาวิสันติธรรมัสสะอัญญาตาโลอหัมปิภิกขเวเยนะอุรุเวราเสนานิคโมเตนุปสังกามิสามิธรรมเทศนายาติแปลเป็นใจความในภาษาไทยที่เราเข้าใจกันได้ว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมนะเพื่อไปแสดงธรรมโปรดแก่เราปัญจวัคคีย์นั่นเองเนาะนี่ก็เป็น พระพุทธพจน์แรกนะที่พระพุทธองค์ได้ให้โอวาทนะแก่พระธรรมทูตนะชุดแรกนะในของพระพุทธศาสนานะทีนี้นะจากนั้นนะในวันมาฆบูชานะพระพุทธองค์นะก็ได้ให้ใจความนะหรือให้หัวใจนะของการเผยแผ่นะไว้ว่าขันติปรมังตโปติติขานะก็คือการเผยแผ่เนี่ยจะต้องอาศัยความขันตินะจะต้องอดทนอดกลั้นด้วยแหละนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่เผากิเลสอย่างยิ่งเนาะและแน่นอนอดทนไปเพื่ออะไรล่ะอดทนไปเพื่อนิพพานังปรมังวทันติพุทธาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงกล่าวไว้ว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมอันเยี่ยมนะเป็นของดียิ่งเป็นของสุดยอดเลยเนาะและนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีเนาะดังนั้นในการเผยแผ่เนี่ยไม่ว่าไปที่ใดก็ตามจักต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นเนาะเพราะว่าการที่เราไปทำร้ายผู้อื่นนั้นไม่เรียกว่าเป็นบรรพชิตเนาะสมโนโหติปรังวิเหทยันโตและการไม่เป็นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเนาะต่อมานะสัพพปาปะสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทัปปนังการทำใจให้บริสุทธิ์นะและนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็ได้ตรัสสอนมาเสมอทุกๆพระองค์เลยนะใจความย่อๆก็ที่เราคุ้นเคยกันเนาะก็คือการละเว้นความชั่วการทำสั่งสมกุศลทำแต่ความดีแล้วก็ทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ก็คือหลักปฏิบัตินะของชาวพุทธที่ถูกต้องเนาะต่อมานะอนุปวาโทอนุปคาโตนะการไม่พูดร้ายแล้วก็ไม่ทำร้ายเนาะปาติโมกขีจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงการเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารปันตัญจะสยนาสนังนะการอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอธิจิตเตจะอายโคการประกอบความเพียรในอธิจิตนะและทำ6ประการนี้ก็คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักวิธีปฏิบัตินะที่พระธรรมทูตหรือภิกษุพุทธบริษัท4ที่จะไปประกาศพระศาสนานำพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ไปสู่มวลมนุษยชาตินะไปกระจายไปสู่โลกกว้างเนี่ยต้องนำไปประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติกันเลยทีเดียวเนาะทีนี้นะเรามาศึกษาดูกันว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้ตัดเอาไว้เนาะในเรื่องของกลยุทธ์ของการเผยแผ่เนาะรหัสผ่านสู่มวลชนทำไมพระพุทธองค์

ึงสั่งให้ไปคนเดียวเนาะเนาะเรามาดูกันนะนะปฐมบทแห่งการจาริกนะเมื่อมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้น60รูปแรกพระพุทธองค์ทรงวางกลยุทธ์ไว้ว่าการเผยแผ่ศาสนาที่เน้นการกระจายตัวอย่างสูงสุดเลยนะท่านกล่าวเอาไว้นะมาครูนี้ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากพวกเธอจงอย่าไปรวมทางเดียวกันนะหรือไปสองรูปในทางเดียวกันแต่ว่าพวกเธอเนี่ยจงแยกย้ายกันไปประคัดประกาศพระศาสนาไปคนละทิศคนละทางเนาะท่านก็มาดูกันว่านะรหัสตรรกะหรือในเรื่องของคนเดียวหลายทางกับทางเดียวหลาย

ตัวเนาะดังนั้นนะการไปคนเดียวการไปทางเดียวหลายๆคนจึงไม่เหมาะเนาะในสำหรับการเผยแผ่ในยุคนั้นนะสำหรับพระอรหันต์ในยุคนั้นนะทีนี้นะของกลยุทธ์ของการไปคนเดียวหลายๆทางเนาะท่านก็บอกไว้ว่าเนาะมันความครอบคลุมน่ะก็คือสามารถกระจายไปในวงกว้างแล้วก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ใหม่ได้อย่างทั่วถึงความรวดเร็วก็เกิดขึ้นอย่างทวีคูณเลยนะที่ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า exponential reach นะก็คือแบบโอ้โหกระจายอย่างรวดเร็วเลยนะต่อมาเป้าหมายหลักนะก็คือเป็นประโยชน์และเป็นความสุขของชนหมู่มากนั่นหมายถึงว่าเป็นการกระจายตัวนะอย่างเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะได้อย่างกว้างขวางมากกว่าการที่จะไปกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะทีนี้เนาะกรณีศึกษานะการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มพัทธวัคคีโดยมีจุดเริ่มต้นนะจากสหายราชกุมารทั้ง30ท่านเนี่ยรวมกลุ่มกันนะเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาหญิงคณิกานะก็คือเป็นการแสวงหาความสุขส่วนตัวนั่นแหละนะก็คือไปในทิศทางเดียวกันนะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นที่ราชกุมารทั้ง30คนเนี่ยได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงนะธรรมโปรดนะจนทั้งหมดเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนาะผลลัพธ์ที่ตามมาก็เกิดขึ้นตามพุทธประสงค์ก็คือก็ได้ละทิ้งการรวมกลุ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทางเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมสร้างเครือข่ายแห่งปัญญาที่ครอบคลุมเนาะแก่นแท้ของการไปคนเดียวก็คือการบัญชาให้จาริกไปคนเดียวไม่ใช่เพื่อความสันโดษที่ตัดขาดจากโลกแต่นะเป็นกลยุทธ์การกระจายทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เข้าถึงใจคนได้มากที่สุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุดนะก็ต้องมองว่าตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยพระธรรมทูตชุดแรกที่ไปก็คือล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วเนาะโอ้โหบรรลุนะหมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะพระพุทธองค์จึงได้นี่แหละนะให้ไปคนเดียวหลายๆทางนะแต่ในปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากว่าพระธรรมทูตเองหลายๆท่านเองเนี่ยแล้วก็ยังฝึกหัดขัดเกลาอยู่ศึกษาธรรมะอยู่เนาะก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันเนาะทั้งเผยแผ่ไปด้วยเนาะทั้งปฏิบัติตัวเองไปด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อตัวเองแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่นนะต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ทั้งสองอย่างควบคู่ไปพร้อมๆกันนะก็การไปคนเดียวเนาะในยุคนี้เนาะอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองก็มีกฎหมายที่ข้อปฏิบัตินะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนาะในยุคปัจจุบันนี้เนาะการไปคนเดียวอาจจะอันตรายเสี่ยงเกินไปนะหมู่คณะของเราหรือการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันนี้ก็อาศัยแม้อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่นะแต่ก็อย่างน้อยไป2รูป3รูปบ้างอย่างน้อยเพื่อประคับประคองกันนะเป็นหูเป็นตานะคอยระมัดระวังนะดูแลเกื้อกูลกันและกันนะในช่วงเส้นทางการไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศนั่นเองนะดังนั้นเรามาสรุปกันนะคนเดียวคนละทางนะในยุคนั้นนะที่มีพระพัทธวัคคีผู้เป็นพระอรหันต์บรรลุกันหมดแล้วเนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านก็บอกเอาไว้นะตัดเอาไว้ว่านะจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนนะทรงเน้นย้ำว่าการเผยแผ่เนี่ยต้องทำเพื่อความสุขนะและเป็นความก้าวหน้าของคนทุกกลุ่มเลยนะไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นต่อมานะคืออย่าไปทางเดียวกัน2รูปนะทรงณตอนนั้นนะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์กันแล้วเนาะทรงห้ามไม่ให้พระสงฆ์เดินไปเส้นทางเดียวกันหลายรูปเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการขยายพื้นที่เนาะ1คน1เส้นทางนะการแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเนาะก็คือการกระจายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเนาะไปยังมุมต่างๆจะช่วยให้เข้าถึงผู้คนในจุดต่างๆได้อย่างทั่วถึงดังนั้นพลังของกลุ่มพัทธวัคคีทั้ง30สหายเนี่ยหลังจากบรรลุธรรมแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปคนละทางทั้ง30ทิศเลยเนาะตามพุทธประสงค์นะเพื่อเผยแผ่งานพระศาสนาในทันทีเนาะทีนี้เนาะพระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่ในวงกว้างขยายมาเรื่อยมาเลยนะจนกระทั่งยุคนึงเนาะก็วันนี้ก็เลยนำเอาตัวอย่างนะของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาลนะท่านมีนามว่าพระปุตสะสุนาปรันตะเถระนะก็จึกก็คือกล่าวคือว่าท่านมีนามว่าปุณณะนะก็ถ้าเรียกแบบง่ายๆก็คือหลวงพี่ปุณณะหลวงพี่ปุณนะสุนาปรันตะก็คือเป็นเมืองที่ท่านได้ไปเผยแผ่นะเนื่องด้วยว่าใน

สมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้หลวงพี่ปุณณะก็มีหลายรูปด้วยกันนะทั้งหลวงพี่ปุณณะมันตานีนะหลวงพี่ปุณณะผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีชื่อว่ามันตานีนะก็มีหลากหลายรูปเลยนะหลวงพี่ปุณนะดังนั้นในท่านนี้นะก็เลยแบบเรียกแบบเจาะจงนะเพื่อให้เน้นชัดเข้าใจว่าเป็นท่านใดนะก็เจาะจงไปว่าเป็นหลวงพี่ปุณนะผู้ที่ไปเผยแผ่ที่เมืองสุนาปันตะนั่นเองเนาะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นว่าพระปุณณะหรือหลวงพี่ปุณของเราเนี่ยนะท่านขอพระผู้มีพระภาคสั่งสอนนะขอคำสั่งสอนแบบเป็นโอวาทย่อๆเพื่อจะเป็นผู้อยู่เป็นผู้อยู่ผู้เดียวหลีกออกไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่นะท่านหลวงพี่ปุณเนี่ยไปยังท่านก็จะไปยังเมืองสุนาปันตะแล้วก็ได้ให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปันตะชนบทผู้ดุร้ายเนี่ยกลับใจแล้วก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนแล้วก็เป็นอุบาสิกาเนี่ยประมาณ500คนภายในภาษานั้นในภาษาเดียวนั่นเองนะแล้วก็ตัวท่านเองก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชา3ภายในภาษานั้นนั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าโอวาทที่พระองค์ได้สอนเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะนะท่านก็กล่าวไว้ว่ารูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสตกลิ่นที่ฟังรู้ได้ด้วยคานะหรือการรับกลิ่นนะรสที่พึงรับรู้ได้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายธรรมารมณ์ที่พึงรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่เมื่อภิกษุเพลิดเพลินชมเชยยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับและความเพลิดเพลินดับนั่นเองทุกข์ก็จึงดับไปด้วยนะเมื่อหลวงพี่ปุณนะทูลพระพุทธเจ้าว่าตนเนี่ยจะไปเดินทางไปยังเมืองสุนาปันตะชนบทนะพระพุทธองค์ก็ตัดเอาไว้ว่าชาวเมืองสุนาปันตะเนี่ยดุร้ายหยาบช้าเนาะก็คือดุแหละแล้วก็โหดเหี้ยมเลยเนาะหากชาวสุนาปันตะชนบทเนี่ยทำร้ายหลวงพี่ปุณเนี่ยหลวงพี่จะทำยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็ตอบนะก็ตอบพระพุทธเจ้าไปว่าหากชาวสุนาปันตะเนี่ยเนาะประหารด้วยฝ่ามือนะพูดง่ายๆก็คือถ้าตบตีเนี่ยถ้าหลวงพี่ปุณเนี่ยโดนตบตีด้วยฝ่ามือล่ะหลวงพี่ปุณจะทำยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ดีนะก็ดีอยู่ครับนะก็ดีอยู่นะดีนะดีกว่าที่ชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะตบตีนะประหารด้วยก้อนดินนะอ้าวแล้วถ้าชาวสุนาปันตะนะประหารด้วยก้อนดินล่ะนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ยังดีกว่านะดีกว่าที่เขาตีด้วยท่อนไม้นะอ้าวแล้วถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ล่ะเป็นยังไงนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ยังดีเนาะดีกว่าตบตีด้วยศาสตราอาวุธทั้งหลายอ้าวแล้วถ้าชาวสุนาปันตะประหารด้วยศาสตราล่ะโอ้โหแบบยิงอาวุธศาสตราทั้งหลายเลยเนาะเพื่อมาประหัตประหารหลวงพี่ปุณก็ตอบว่าก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดีนะที่ไม่ปลิดชีพเราด้วยศาสตราอันคมเนาะแล้วก็ถ้าชาวสุนาปันตะนะปลิดชีพด้วยศาสตราอันคมล่ะนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ดีแหละนะก็มีเหล่าสาวกนะของพระผู้มีพระภาคที่อึดอัดเกลียดชังร่างกายนะและชีวิตนะขันห้าที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยนะก็พากันแสวงหาศาสตราสังหารชีพอยู่นะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละที่เราก็ไม่ต้องดิ้นรนนะยังไงเราก็ตายอยู่ดีเราก็ไม่ต้องคือสังขารที่มันมีความทุกข์เนี่ยเราก็ตายได้ก็ละเส้นชีพได้โดยที่เราไม่ต้องแสวงหาเขาก็ชาวสุนาปันตะเขาก็มอบความตายนั้นมาให้เองนะโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาอย่างที่อื่นใดเนาะนะจากนั้นนะพระองค์ก็เลยกล่าวกับหลวงพี่ปุณณ์ไว้ว่าโอเคละนะดีละนะนะการที่นะหลวงพี่ปุณเนี่ยเดินทางไปเผยแผ่ยังสุนาปันตะนะหากท่านมี mindset แบบนี้มีความคิดแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะท่านสามารถเดินทาง

ไปเผยแผ่ยังเมืองสุนาปรันตะได้นะขอให้หลวงพี่ปุณเนี่ยนะประกอบไปด้วยธรรมะและก็อุปสมะนะนั่นก็คือความข่มจิตข่มใจนะแล้วก็ข่มจิตข่มใจนะก็จะสามารถนะปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่นะให้ชาวสุนาปรันตะนี้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เช่นเดียวกันนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะหลวงพี่ปุณก็ได้เดินทางไปยังสุนาปรันตะแล้วก็ได้พวกมนุษย์นะเราชาวเมืองสุนาปรันตะนี่แหละก็กลับใจนะแสดงตนเป็นอุบาสก500คนและเป็นอุบาสิกา500คนในภาษาเดียวกันนั่นเองแล้วก็ได้ทำวิชา3ให้แจ้งภายในภาษานั้นเนาะก็คือท่านก็สามารถระลึกชาติได้นะในหนหลังด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็สามารถบรรลุนะจุดตูปปาตญาณ นะก็คือมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นไปด้วยอาสวะขยะยานั่นเองเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของหลวงพี่ปุณเนาะที่ได้ไปเผยแผ่ยังเมืองสุนาปรันตะเนาะในเมืองสุนาปรันตะเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเมืองอปรันตกะนะที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานะเรามาดูว่าเมืองเนี้ยอยู่แถวไหนเนาะก็อยู่แถวเมืองอยู่แถวดินแดนตะวันตกของอินเดียโบราณเนาะในเมื่อก่อนเนี่ยเรียกในเมื่อก่อนก็เรียกว่าอปรันตะเนาะก็แปลว่ามีความหมายอปรนะอปรกับอันตะนะก็คือแปลว่าเป็นดินแดนที่อยู่สุดขอบตะวันตกหรือชายแดนตะวันตกนั่นเองเนาะโดยที่ในพระพุทธศาสนานะก็กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ส่งพระเถระที่มีพระนามว่าพระธรรมรักขิตะไปเผยแผ่ยังเมืองนั้นด้วยในหลังจากที่สังคายนาครั้งที่3นะแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมจำนวนมากเลยนะที่มีระบุไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เนาะนี้ในส่วนตำแหน่งของเมืองสุนาปรันตะนะในปัจจุบันนี้นะก็อยู่ทางที่ตะวันตกอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนั่นเองนะก็เป็นศูนย์กลางก็อยู่ทางเหนือนะก็อยู่ทางเหนือของเมืองมุมไบนะประมาณ50กิโลเมตร50ถึง60กิโลเมตรนะก็เป็นเมืองที่ทำการค้าระหว่างอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางนะแล้วก็เอเชียตะวันออกนะในคัมภีร์เนี่ยก็มีกล่าวไว้ว่าพระโยนกะธรรมรักขิตะเถระนะแสดงอคิขันโทปมสูตรแก่ชาวอปรันตกะในยุคนั้นนะจนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นจำนวนมากนะสำหรับพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันนี้นะหลายท่านก็มักเปรียบเทียบว่าอปรันตกะเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเผยแผ่ในพื้นที่ชายแดนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายและมีผู้คนต่างเชื้อชาติปะปนกันนะคล้ายๆกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศในปัจจุบันนั่นเองเนาะนี้นะก็พลังแห่งขันตินะก็เป็นบทเรียนก็ของการเปลี่ยนแปลงของหลวงพี่ปุณนะท่านก็กล่าวเอาไว้นะหัวใจสำคัญก็คือต้องมีธรรมะและมีอุปสมะนั่นก็คือมีการฝึกตนแล้วก็รักษาจิตนะให้สงบใจนะสำหรับเป็นเกราะป้องกันอันดีที่สุดนั่นเองนะสำหรับเมื่อจิตที่สงบเนี่ยก็เป็นเกราะป้องกันแล้วก็สามารถที่จะเผชิญกับความโกรธแค้นต่างๆของชาวเมืองได้นะรวมถึงความอดทนนะอดทนทั้งการถูกด่าถูกตีถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าเนาะไม่ว่าจะถูกกระทำให้บาดเจ็บนะถึงแก่ชีวิตเพียงใดก็ตามนะก็อดทนนะอดทนต่อไปนะด้วยความอดทนนี้เองเนาะท่านเองก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวเมืองสุนาปรันตะเนาะก็ทั้งหญิง500คนชาย500คนเนาะเป็นพันคนเลยทีเดียวเนาะก็ต้องเป็นวีรกรรมนะเป็นอันน่าชื่นชมนะของหลวงพี่ปุณนะผู้เป็นธรรมทูตในยุคสมัยพุทธกาลนั่นเองนะทีนี้ในยุคถัดมาเนี่ยในช่วงสมัยพระเจ้าอโศกนะที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะครั้งที่3เกิดขึ้นนะก็มีการส่งพระธรรมทูต9สายไปยังดินแดนต่างๆก็เป็นอีกยุคนึงที่พระธรรมทูตนะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังแสงสว่างไปสู่ดินแดนอันห่างไกลพระพุทธศาสนาเรามาดูกันว่านะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะรอยกระเพื่อมแห่งแสงสว่างนโยบายธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยที่มีการปกครองของพระเจ้าอโศกในยุคนั้นเนี่ยท่านก็รบราฆ่าฟันเนาะจำนวนมากเลยเนาะก็มีผู้คนล้มตายจำนวนมากนะซึ่งการเผยแผ่การขยายเมืองนะขยายแคว้นในช่วงนั้นเนี่ย

อาศัยการฆ่าฟันนองเลือดมากมายนะจนกระทั่งนะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ได้มาพบเจอกับสามเณรนิโครธแล้วก็เกิดเริ่มใสนะแล้วก็ได้นับถือพระรัตนตรัยนะมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ได้ใช้เขาเรียกว่าธรรมวิชัยก็คือการมีชัยชนะด้วยธรรมนะเอาธรรมะเนี่ยไปขยายไปเผยแผ่ยังแคว้นต่างๆนะก็เลยเป็นที่มานะของการที่เป็นที่มาเหตุที่มาทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยกระจายไปยังวงกว้างนะแล้วก็รวมถึงอาณาจักรต่างๆเนี่ยก็ยอมสวามิภักดิ์แบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อเนาะแล้วก็เป็นการเผยแผ่เป็นการขยายแคว้นอย่างสงบสุขด้วยเนาะจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์นะหลังการขยายหลังการสังคายนาครั้งที่3ก็เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2235นะก็คือหลังพระเจ้าปรินิพพานได้ประมาณ200กว่าปีเนาะการส่งพระธรรมทูต9สายเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าทวีปเอเชียด้วยสันติวิธีเนาะอันนี้ก็เป็นแผนที่ในยุคนั้นนะตามอ้างอิงจากคัมภีร์มหาวงศ์เนาะสีชมพูนะจุดสีชมพูก็คือธรรมทูต9สายที่พระเจ้าอโศกได้ส่งไปนะแล้วก็จุดสีเหลืองๆนะนั่นก็คือจุดที่มีเสาอโศกนะเสาหินอโศกที่มีการปักของตามที่พระเจ้าอโศกเนี่ยได้ให้ไปสร้างเสาอโศกเสาหินอโศกเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานนะเป็นหมุดยืนยันว่าพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปยังดินแดนนั้นๆแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าการพลิกกระบวนทัศน์แห่งการขยายอำนาจเนี่ยนะของพระเจ้าอโศกเป็นอย่างไรเมื่อก่อนหน้านี้นะท่านก็ใช้การใช้กำลังทหารทั้งอาวุธและกองทัพนะก็มีทั้งทหารและแม่ทัพในการที่ไปยึดนะเมืองต่างๆไปโจมตีเมืองต่างๆแล้วก็ยึดครองดินแดนแล้วก็ยึดเอาทรัพยากรต่างๆแล้วก็ต่อต้านคนที่เห็นต่างรวมถึงเหล่ากบฏทั้งหลายเนาะก็เนี่ยต้องฆ่าฟันเนาะด้วยอาวุธด้วยกำลังเนาะแต่จากนั้นมาเนาะหลังจากที่ท่านได้นับถือพระพุทธศาสนานะท่านก็ได้ใช้ธรรมวิชัยก็คือทั้งหลักธรรมและสันติวิธีนะโดยมีพระธรรมทูตเนาะแล้วก็ส่งไปยังแคว้นต่างๆแล้วก็เอาชนะใจผู้คนด้วยปัญญาแล้วก็ล้อมรวมทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนับพันปีเนาะดังนั้นธรรมวิชัยก็คือกลยุทธ์หรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยุคโบราณเลยที่ทรงอนุภาพนะกว่าคมดาบด้วยกันเนาะกลไกขับเคลื่อนนะการเผยแผ่ระดับทวีปเลยนะระดับทวีปเอเชียนะตอนนั้นนะก็คือเบื้องต้นก็เริ่มต้นจากการชำระหลักธรรมคำสอนเนาะก็คือการทำสังคายนาครั้งที่3ในปี2235นะในปี235เพื่อสร้างมาตรฐานและความบริสุทธิ์ของพระสัทธรรมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐนะโดยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นะจัดสรรทรัพยากรต่างๆและเป็นเส้นทางโลจิสติกนะในการขยายเดินทางนะให้พระธรรมทูตทั้งหลายเราทั้งปวงเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกเนาะจากนั้นก็ได้สร้างกลไกการส่งมอบก็คือส่งพระธรรมทูต9สายนำโดยพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้การประดิษฐานนะอย่างรากลึกของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปทั่วภูมิภาคเอเชียเลยเนาะในเครือข่ายแห่งธรรมเนาะทั้ง9เส้นทางเนาะมุ่งสู่ทุกทิศทุกทางเลยเนาะก็มีทั้งพื้นที่ที่ตอนทั้งพื้นที่ตอนในนะในเขตชมพูทวีป4สายในพรมแดนหิมาลัยและตอนเหนือ2สายแล้วก็ดินแดนพ้นทะเลและเป็นเส้นทางสายไหมอีก3สายนะรวมถึงเส้นทางสายสีทองอันแสดงทิศทางถึงการของการเดินทางนะที่พระธรรมทูตได้เดินทางนะจาริกนะนำพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในยุคนั้นนะเรามาดูกันโดยละเอียดเนาะว่าการวางรากฐานภายในชมพูทวีปเนี่ยตอนนั้นเป็นอย่างไรนะก็มาดูที่สายที่2ก่อนเนาะก็คือนำโดยพระมหาเทวะมหาเถระนะก็ท่านก็ไปยังมหิสกะมณฑลก็คืออยู่ทางตอนใต้ของอินเดียนะแล้วก็สายที่3ก็นำโดยพระรักขิตะนะโดยวนวาสีประเทศไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้นะวนวาสีประเทศนั่นเองเนาะแล้วก็สายที่4นำโดยพระธรรมรักขิตะเถระนะก็ไปยังเมืองอาปรันตกะนะหรือเมือง

สุนาปรันตะที่กล่าวไว้เมื่อครู่นั่นเองนะที่หลวงพี่ปุณท่านไปท่านได้เคยไปเผยแผ่เอาไว้นะปัจจุบันก็อยู่แถบๆเหนือเมืองมุมไบเนาะแล้วก็สายที่5นำโดยพระมหาธรรมรักขิตเถระก็ไปยังแคว้นมหาราชนะก็จะโฟกัสที่โยนกนะโยนกะธรรมรักขิตเถระสายที่4นะก็คือสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยมีพระเถระเชื้อสายกรีกนะก็เชื้อสายกรีกนะตอนนั้นก็เรียกว่าโยนกอ่ะเนาะก็เป็นผู้นำทัพไปเดินทางไปยังดินแดนนั้นเนาะเดินทางไปยังดินแดนที่ทางที่ตะวันตกเลยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเนาะมาดูสายแรกนะสายที่1นะที่ข้ามไปเมื่อครู่นี้นะก็เดินทางไปยังพรมแดนทางตอนเหนือเนาะเพราะว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งนะทางด้านภูมิศาสตร์นะเพราะว่าทั้งเทือกเขาสูงต่างๆเนาะถ้าปัจจุบันนี้ในดินแดนเหล่านั้นนะก็จะเรียกว่าเป็นกัสมีระนะกัสมีระหรือเรียกว่าดินแดนแคชเมียร์นะหรือแล้วก็เป็นเมืองคันธาระนะก็อยู่ทางเทือกเขาสูงๆเลยนะแล้วก็สายที่7นะนำโดยพระมัชฌิมเถระนะเข้าสู่พื้นที่ทุรกันดารในดินแดนแถบภูเขาหิมาลัยนะก็จะเห็นว่าในยุคนั้นก็ไม่ง่ายเลยเนาะที่หมู่คณะของพระธรรมทูตในยุคของพระเจ้าอโศกเนี่ยได้ไปเผยแผ่นะนำพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปกระจายไปอยู่ในดินแดนฮิมาลัยเนาะในดินแดนฮิมาลัยก็ถ้าในปัจจุบันนี้ก็เป็นย่านของเนปาลเนาะย่านของทิเบตนะก็เลยทำให้ในปัจจุบันนี้เนาะมีพระพุทธศาสนาปักหลักเนาะอยู่ในทิเบตอย่างมั่นคงด้วยเนาะมาดูกันต่อนะมาดูกันต่อในสายที่เหลือนะก็คือเป็นการทูตระดับทวิภาคีและเส้นทางการค้าของโลกเนาะสายที่6เนี่ยก็คือจะเดินทางไปยังดินแดนแถบเอเชียกลางนะนำโดยพระมหารักขิตเถระก็คือจะปูทางสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเส้นทางสายใหม่ในอนาคตนั่นเองนะต่อมานะสายที่9ก็คือลังกาทวีปหรือนะประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนะนำโดยพระมหินทเถระนัยสำคัญของการเมืองก็เป็นไปในทางนัยสำคัญทางการเมืองโดยสูงสุดเลยนะเพราะพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงพระราชโอรสของพระองค์เองเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีและประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติของลังกานะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เนาะและสุดท้ายเนาะก็รุ่งอรุณแห่งดินแดนสุวรรณภูมิที่พวกเราอยู่อาศัยนั่นเองนะสายที่9นะนำโดยพระโสนเถระนะและก็พระอุตรเถระนะในดินแดนสุวรรณภูมิครอบคลุมดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมจนถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนาะก็ทำให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนะของรากฐานศิลธรรมปรัชญาและศิลปวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจบจนปัจจุบันนี้นะก็มีรากฐานเริ่มต้นจากพระธรรมทูตในยุคแรกๆนะของพระเจ้าอโศกที่ท่านได้ส่งมานั่นเองนะทีนี้อันนี้ก็เป็นรายชื่อนะบันทึกประวัติศาสตร์นะของทำเนียบพระธรรมทูตทั้ง9สายนะในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชณตอนนั้นนะก็ทั้ง9สายนี่ก็ดังที่นะนักเรียนอนุบาลได้เห็นกันเนาะทั้งหลวงพี่มัชชันนะหลวงพี่มัชชันตินะหลวงพี่มัชชันติกะหลวงพี่มหาเทวะหลวงพี่รักขิตะหลวงพี่ธรรมรักขิตะหลวงพี่มหาธรรมรักขิตะนะแล้วก็หลวงพี่มหารักขิตะนะก็จะมีชื่อคล้ายๆกันเนาะแล้วก็หลวงพี่มัชชิมะนะหลวงพี่โสนะกับหลวงพี่อุตระนะดูโอนะไปควบคู่กันนะไปที่ดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็หลวงพี่มหินทะนะหลวงพี่มหินทะเถระก็ไปลังกาทวีปศรีลังกานะที่บอกไว้ว่าเป็นโอรสนะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชเนาะนี่นะก็คือเส้นทางนะคร่าวๆนะที่เราเห็นกันไปทั้ง9เส้นทาง9สายเนาะนะแล้วก็เส้นทางเหล่านั้นนะก็ขยับขยายกันไปนะจนเป็นอินเดียนะในปัจจุบันนี้ในย่านชมพูทวีปในปัจจุบันนี้นะก็คือทั้งอัฟกานิสถานทั้งปากีสถานเนปาลทิเบตนะหรือปากีสถานในปัจจุบันนี้เนาะนี่ก็เป็นดินแดนที่สมณทูตทั้ง9สายนะได้เคยไปเดินทางไปประกาศพระศาสนานะในยุคนั้นเนาะจากนโยบายธรรมวิชัยสู่ DNA ของทวีปเอเชียที่มีหัวใจพระพุทธศาสนานะเป็นหลักนะนั่นก็คือ
นะ

หนึ่งนะรายการหลั่งเลือดเนาะอาณาจักรที่ขยายได้กว้างใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากคมดาบหรือสัตราวุธใดๆหากแต่เกิดจากการส่งมอบปัญญานะสองเครือข่ายโลกาภิวัตน์ยุคแรกเริ่มต้นจากเส้นทางทั้ง9สายนะสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางการค้าภาษาและศิลปกรรมที่เชื่อมโยงเอเชียเข้าด้วยกันและ3มรดกที่ยังมีลมหายใจนะจากพ.ศ.235จบจนถึงปัจจุบันผลลัพธ์ของการทำสังฆนาและธรรมวิชัยนะยังคงเป็นวิถีชีวิตของผู้คนหลายร้อยล้านคนนะโดยเฉพาะในประเทศไทยและศรีลังกานะที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นก็คือชัยชนะที่ไม่มีผู้แพ้มีแต่เพียงผู้ที่ตื่นรู้นั่นเองเนาะก็จากนั้นมานะธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทำให้พระพุทธศาสนาขยายยาวมาเข้าแผ่นดินจีนเข้าเกาหลีนะสู่คาบสมุทรเกาหลีไปยังประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เข้าไปยังดินแดนทางตอนเหนือนะเข้าทิเบตไปยังมองโกเลียนะที่หลวงพี่ได้ไปสร้างบารมีณตอนนี้เนาะก็ทำให้บุริซึมนะพระศาสนาในโลกปัจจุบันนี้นะก็กระจายไปวงในวงกว้างเนาะในส่วนของพระธรรมทูตในเมืองไทยนะแล้วก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะในส่วนของพระธรรมทูตในเมืองไทยนั้นนะก็มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับมหาเถรสมาคมนะก็มีหน่วยงานที่มีชื่อว่าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งก็มีในส่วนของทั้งฝ่ายมหานิกายและก็ฝ่ายของธรรมยุทธ์เนาะโดยมีชื่อในภาษาอังกฤษเนาะแบบเป็นทางการว่า Office of Overseas Thai Dhammaduta Affairs Supervision เนาะโดยในปัจจุบันนี้องค์ปัจจุบันก็คือมีพระพรหมโมลีนะก็เป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายมหานิกายและท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญด้วยเนาะรวมถึงเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะแล้วก็ท่านก็ได้รับแต่งตั้งนะจากสมเด็จพระสังฆราชนะให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมื่อปี2567ก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนาะนะก็ตั้งแต่2567จนถึงปัจจุบันนี้นะโดยมีรองประธานนะแล้วก็มีคณะทำงานนะหลากหลายท่านด้วยกันเนาะแล้วก็รวมถึงมีผู้ช่วยประธานสำนักงานด้วยเนาะแล้วก็มีสำนักงานประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเนาะดังนั้นเนี่ยในการทำงานของพระธรรมทูตในเมืองไทยเองเนี่ยก็อาศัยนะหน่วยงานเนาะสำนักงานกำกับพระธรรมทูตนี่แหละในการที่เป็นฝ่ายสำนักเป็นฝ่ายในการติดต่อประสานงานนะดังนั้นคือการที่พระภิกษุนะรูปใดนะจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องอาศัยหน่วยงานนี้ต้องผ่านองค์กรนี้ซึ่งแตกต่างจากญาติโยมทั่วไปเนาะถ้าจะเดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีหนังสือเดินทางที่เรียกว่าพาสปอร์ตโยมทั้งหลายจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปทำพาสปอร์ตเนี่ยโอ้นะง่ายมากเลยนะบางครั้งก็วันเดียวก็ได้เนาะไปติดต่อที่กรมการกงสุลนะที่อยู่หลัก4หรือศูนย์บริการต่างๆนะตามส่วนภูมิภาคเนี่ยก็สามารถรอรับได้เลยเนาะแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะก็คือสามารถมีอายุเนาะหนังสือเดินทางเนี่ยได้ถึง10ปีเลยเนาะจากเมื่อก่อนเนี่ยได้แค่5ปีในช่วงปีหลังๆมันก็ได้ถึง10ปีเนาะอันนี้ก็คือความสะดวกของคุณโยมทั้งหลายที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าพระธรรมทูตนั้นไม่ง่ายนะการที่จะได้หนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะตำบลต่างๆเจ้าคณะอำเภอส่งเรื่องไปยังสตพ.นะสำนักงานแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเนี่ยเพื่อที่จะมีการอนุมัติเป็นเลขนะหนังสือราชการว่าภิกษุรูปนี้พระคุณเจ้ารูปนี้นะสามารถได้รับการอนุญาตเพื่อทำหนังสือเดินทางไปยังไปต่างประเทศได้เนาะพอได้หนังสือเดินทางเสร็จปุ๊บถึงจะนำตัวเลขจดหมายเนี้ยไปยื่นต่อกรมการกงสุลหรือศูนย์ที่รับหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทางในส่วนภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะแล้วก็รอไปนะจนกว่าหนังสือเดินทางจะได้จึงจะสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้เนาะด้วยหนังสือเดินทางเนาะดังนั้นการที่พระคุณเจ้านะผู้เป็นไป

ที่พระธรรมทูตเองเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนเลยทีเดียวนะตั้งแต่ตอนนะตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะรอหนังสือเดินทางนะทีนี้นะเรามาดูกันว่าประวัติของพระธรรมทูตในเมืองไทยเนี่ยนะมีจุดกำเนิดอย่างไรนะดังที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนี้ก็คือพระเถระผู้ใหญ่นะในยุคนั้นนะ โดยมีพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์นะหรือสมเด็จเกี่ยวนะที่เราเข้าใจกันง่ายๆท่านก็ อยู่วัดสระเกศเนาะแล้วก็สมเด็จพระมหาเถรอาจารย์หรือสมเด็จช่วงวัดปักน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตเนาะทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้ไปเปิดตำนานนะของการเปิดประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่ของการไปทำหน้าที่พระธรรมทูตเมืองไทยเนี่ยของจากเมืองไทยยุคแรกเลยเนาะก็เล่าโดยว่าก็คือเป็นจุดกำเนิดของคณะสงฆ์สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเลยเนาะณตอนนั้นเนี่ยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์นะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยที่มีวัดไทยผุดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกากว่า100แห่งเลยเนาะก็น้อยคนนักที่จะทราบว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีจุดเริ่มต้นนะมีจุดเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์และความกล้าหาญของคณะพระธรรมทูตชุดประวัติศาสตร์เมื่อกว่า50ปีก่อนก็คือหลวงพ่อทั้ง3องค์ที่ได้กล่าวไปเมื่อครู่นี้นะย้อนกลับไปนะในปี2513นะมหาเถรสมาคมมีมติส่งคณะพระธรรมทูตชุดพิเศษไปสำรวจลู่ทางในสหรัฐอเมริกาในดินแดนในดินแดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ยังเปรียบเสมือนป่าดิบสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนาะคณะสงฆ์ไทยนำโดยพระราชวิสุทธิเมธีหรือในตอนนั้นนะหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์นะสมเด็จเกี่ยวเนาะและพระราชวรมุนีหรือสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์สมเด็จช่วงเนาะแล้วก็พระมหาประยุทธ์ในยุคในตอนนั้นหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปอ.ประยุทธ์โตได้ออกเดินทางข้ามทวีปด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างบ้านหลังแรกของคณะสงฆ์ไทยเนาะการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะก็ต้องเผชิญทั้งกำแพงภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและข้อกฎหมายที่เข้มงวดนะเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในหนังสือที่มีชื่อว่า3ชีวิตในอเมริกาก็บันทึกโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะซึ่งเผยให้เห็นภาพความยากลำบากในยุคบุกเบิกนะ3บทบาท3แม่ทัพธรรมนะโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์สมเด็จเกี่ยวนะผู้วางระบบบริหารจัดการในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการมจร.ณตอนนั้นและดูแลงานพระธรรมทูตนะท่านก็ตระหนักว่าส่งพระไปมั่วๆเนี่ยไม่ได้นะพระที่จะไปเนี่ยพระที่จะไปอเมริกาเนี่ยต้องแกร่งแล้วก็มีทั้งความรู้นะแล้วก็มีทั้งจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเนาะก็แล้วก็เป็นผู้วางระบบคัดกรองแล้วก็ฝึกอบรมพระธรรมทูตที่เข้มข้นที่สุดนะต้องผ่านการอบรมภาษาวัฒนธรรมและวินัยประยุกต์นะเพื่อป้อนคุณบุคลากรคุณภาพส่งไปสนับสนุนสมัชชาสงฆ์ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องทำให้วัดไทยในอเมริกาเนี่ยมีพระที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้นะในส่วนของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงท่านก็คือผู้ร่วมประสานคณะที่ใจถึงที่พึ่งพาได้ในบันทึกเล่าว่าท่านต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสุดขั้วการขบฉันการเดินทางนะแต่ท่านก็คือผู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนไทยที่นั่นว่าพระไทยมาแล้วนะและจะมาอยู่จริงๆนะแล้วก็ท่านที่3นะก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปอ.ประยุทธ์โตในสมัยนั้นเนี่ยท่านคือพระมหาประยุทธ์ประเรียนธรรม9ประโยคที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดในยุคนั้นเลยท่านก็ทำทั้งหน้าที่เป็นมันสมองของหมู่คณะเลยท่านไม่ได้เป็นแค่ล่ามแต่ท่านยังศึกษากฎหมายของอเมริกาและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ้งผลงานชิ้นโบแดงก็คือการร่างระเบียบข้อบังคับนะขององค์กรสงฆ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่กลายเป็นต้นแบบให้วัดไทยในทั่วอเมริกาได้จดทะเบียนมาจนถึงทุกวันนี้เนาะจากรากฐานทั้ง3ท่านที่ได้วางเอาไว้นำไปสู่การก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานะหรือ The Council of Thai Bhikkhu in USA นะอย่างเป็นทางการในปี2519เนาะซึ่งโครงสร้างที่สมเด็จทั้ง3วางไว้เนี่ยก็ทำให้ก็มี3โครงสร้างด้วยกันก็คือ1ความเป็นเอกภาพนั่นก็คือวัดทุกวัดเนี่ยเป็นสมาชิกของสมัชชามีกฎกติกาเดียวกันก็คือป้องกันพระปลอมหรือพระนอกรีตที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ไทยในเบื้องหน้าเนี่ยในภายหลัง2

คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะทั้งระบบนะมีระบบกองทุนส่งอาพาธแล้วก็การหมุนเวียนพระไปช่วยงานวัดต่างๆ 3. คือการประชุมสามัญประจำปีซึ่งก็กลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่พระสงฆ์ทั่วอเมริกาจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกันความสัมพันธ์ของสมเด็จเกียวสมเด็จช่วงและสมเด็จประยุทธ์นั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมงานนะแต่คือกัลยาณมิตรทางธรรมที่ต่างใช้ความถนัดของตนเองเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือรากฐานของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสมัชชาสงฆ์ในอเมริกานะในวันนี้ยังคงยืนหยัดเป็นร่มโพร่มใสให้ชาวไทยในต่างแดนเป็นประจักษ์พยานแห่งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นมรดกธรรมจากสามบุรพาจารย์ที่มีจุดเริ่มต้นแห่งรากฐานสมัชชาสงฆ์ไทยมาจุกจนปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เป็นพระสงฆ์กลุ่มแรกๆเลยที่ได้ไปยังนครวาติกันนะได้ไปเชื่อมความสัมพันธ์ของคริสตจักรนะได้ไปพบกับสันตปาพระสันตปาปานผู้นำของคริสตจักรในยุคนั้นด้วยเนาะซึ่งสมเด็จเกี่ยวหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยท่านก็มีได้ให้วาทธรรมไว้ว่าการเตือนตนด้วยตนนะการสร้างวัดนี้การสร้างวัดขึ้นในต่างแดนนะก็คือการให้พระได้มีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเตรียมต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกใบนี้นะต่อไปไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนที่ทำนี้ก็เพื่อตามที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้เนาะพระพุทธศาสนาก็คือลมหายใจของแผ่นดินนะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านในโลกปัจจุบันการจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระเนนได้มีความรู้มีการศึกษาทั้งทางธรรมและวิชาทางโลกในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยเนาะและท่านก็กล่าวอีกว่าเราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้นี่ก็คือโอวาทวัฒธรรมนะที่สมเด็จเกี่ยวนะสมเด็จพระพุทธาจารย์อันเป็นบูรพาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตในยุคแรกๆนะที่ไปเผยแผ่ในยังพระพุทธศาสนาในต่างแดนเนาะและในวันนี้เองนะวันนี้ก็เป็นวันที่11มิถุนายนก็เป็นวันที่ครบรอบนะวันรำลึกนะเหตุการณ์เผาตัวมรณภาพของมหาเถระทิศกวางตึกในเวียดนามเนาะก็คือท่านยอมตายเพื่อธรรมนะเพื่อก็คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ เวียดนามเองเนี่ยเกิดภัยนะพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาในเวียดนามมีภัยเกิดขึ้นเนาะก็โดยที่นะก็จะขออนุญาตเล่าโดยย่อๆแล้วกันเนาะว่าก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนนะก็ในปี2506เนาะก็คือปีนี้2569ก็คือประมาณแบบ60กว่าปีก่อนเนาะก็หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดเทียนหมู่นะท่านได้จุดไฟเผาตัวเองเพื่อประท้วงประธานาธิบดีโงดินเดียมนะที่ท่านนับถือศาสนาอย่างท่านนับถือศาสนาคริสต์อย่างบ้าคลั่งอ่ะเนาะแล้วก็กดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีชาวพุทธทั้งหลายเนาะแล้วก็ทำลายล้างวัดวาอารามทำลายพระพุทธศาสนาต่างๆเนาะก็ทำให้หลวงพ่อทิศกวางตึกท่านก็เลยต้องประท้วงเนาะเดี๋ยวเรามาดูอะไรเดี๋ยวเรามาศึกษานะประวัติของหลวงพ่อทิศกวางตึกกันนะว่าท่านเองก็เป็นภิกษุชาวเวียดนามเนาะก็คือท่านได้เผาตัวเนี่ยนะเผาตัวในสี่แยกในถนนแห่งไส้ง่อนในประเทศเวียดนามในยุคนั้นเนี่ยในตอนนั้นที่เป็นเวียดนามใต้เนาะในระหว่างการเดินชุมนุมเนี่ยการประท้วงนะก็การประท้วงที่เกิดจากการเบียดเบียนที่ชาวพุทธถูกเบียดเบียนโดยรัฐบาลที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยอย่างบ้าคลั่งนะก็ทำให้การที่ภาพที่หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านเผาตัวเพื่อประท้วงเนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้เกิดความสนใจของประชาชนโลกเนาะต่อระบบการปกครองของรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้จอห์นท่านประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยในยุคนั้นเนาะก็ได้กล่าวว่าไม่มีภาพข่าวในประวัติศาสตร์ภาพใดที่จะสะเทือนอารมณ์ไปทั่วโลกได้เท่ากับภาพนั้นเลยเนาะก็เป็นภาพที่

ที่ท่านได้เผาตัวประท้วงในยุคนั้นเนาะแล้วก็จากการเดินขบวนในยุคนั้นเนี่ยทั้งมีทั้งพระสงฆ์ทั้งพระภิกษุณีทั้งคฤหัสถ์หญิงชายชาวพุทธในยุคนั้นเนี่ยนะก็ทำให้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ณตอนนั้นก็คือท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดซ่าเลยเนาะเมื่อขบวนได้เดินทางไปยังที่สี่แยกนะก็คือถนนฟ่านตินฝุ่งเนาะแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ในเลวันเหยียนนะอันนี้ก็เป็นภาษาเวียดนามเนาะก็จะฟังแปลกๆหน่อย น่าอ่านยากด้วยเนาะแล้วก็ท่านได้ก้าวเท้าลงจากรถยนต์ออสตินสีฟ้านะที่ก็กลายเป็นวัตถุสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันก็ถูกเก็บรักษาที่วัดเทียนหมู่ที่เมืองเว่เนาะจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ลดกายนะที่ครองผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยด้วยน้ำมันอันเปียกชุ่มนั่งขัดสมาธิเพชรเนาะแล้วก็นั่งลงบนท้องถนนแล้วจากนั้นก็จุดไฟขึ้นท่ามกลางพระภิกษุณีนับร้อยที่กำลังชุมนุมรอบด้านและประนมมืออธิษฐานแล้วก็เปลวไฟก็ลุกโชติช่วงเลยเนาะลุกโชติช่วงจนท่วมร่างของท่านท่านก็ยังนั่งสมาธิอย่างสงบต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเนาะโดยปราศจากเสียงร้องคร่ำครวญหรือสีหน้าที่แสดงความหรือแล้วก็ไม่มีการแสดงความเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเนาะ จากนั้นประมาณ15นาทีต่อมาเปลวไฟก็มอดลงร่างของท่านก็ล้มลงมือของท่านก็ยังคงอยู่ในท่าขัดสมาธินะสรีระของท่านเนี่ยที่เหลืออยู่ก็ได้ถูกนำไปทำการชาปนกิจให้เรียบร้อยด้วยอุณหภูมิ 4,000 องศาเซลเซียสกระดูกและเนื้อได้สลายสิ้นไปหมดแต่ก็ยังเหลือชิ้นหัวใจของท่านที่ยังอยู่ในสภาพอย่างสมบูรณ์นะจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็นำไปเผาอีกรอบนึงเป็นรอบ2แต่แม้ก็ไม่อาจเผาไม่วอดวายได้เนาะการมรณภาพอันเกินธรรมดาของพระเถระท่านนี้นะก็ทำให้ทั่วโลกได้สะเทือนสะท้านเลยสื่อหนังสือพิมพ์ทั่วโลกก็ได้แพร่ข่าวหน้าหนึ่งด้วยภาพถ่ายการเผาของท่านเนี่ยนะจนประชาชนชาวเวียดนามทั่วประเทศได้ทราบการประท้วงครั้งนั้นนะแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกร้องต่างๆนานาเนาะจนทำให้พระพุทธศาสนาในเวียดนามเนี่ยได้ถูกอนุญาตให้นับถือได้อย่างเสรีเนาะเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนในปี1963เนาะการปกครองเผด็จการและการใช้ครอบครัวของรัฐบาลนั้นก็ล่มสลายลงพุทธศาสนาในเวียดนามก็ได้รอดพ้นจากอุบัติภัยครั้งใหญ่นั้นมานะด้วยความเสียสละชีวิตไปเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนานะของหลวงพ่อทิศกวางตึกนั่นเองเนาะท่านก็ได้ฝากจดหมายเอาไว้นะก่อนที่ท่านได้เผาตัวเนี่ยท่านก็ได้ฝากจดหมายไว้หนึ่งนะที่เรียกว่าถ้อยอธิษฐานจากทั้งดวงใจนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายและความปรารถนาของท่านอย่างชัดเจนและสิ่งที่ฟังจดจำที่สุดก็คือตลอดทั้งจดหมายนี้ก็ไม่ได้มีก็ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นหรือความสิ้นหวังใดๆนะแต่ก็ในทางตรงกันข้ามนะกับเป็นจดหมายที่เขียนด้วยความรักและความหวังอันเต็มเปี่ยมนะใจความมีอยู่ว่าอัตมภาพมีนามทางธรรมว่าทิศกวางตึกเจ้าอาวาสวัดกวนอัมฝูเหียนได้แลเห็นพุทธศาสนาในประเทศกำลังคลอนแคลนอัตมภาพเป็นหนึ่งในบรรพชิตได้ถูกเรียกขานว่าเป็นลูกคนโตของพระตถาคตไม่อาจนั่งนิ่งปล่อยให้พุทธธรรมเสื่อมสลายไปได้อัตมาจึงยินดีอธิษฐานเผาสรีระกายอันตั้งอยู่ชั่วคราวนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่ออุทิศบุญกุศลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาขอบารมีพระพุทธเจ้าใน10ทิศพระคุณเจ้าภิกษุณีเป็นพยานให้อัตมาภาพได้สำเร็จปณิธานดังต่อไปนี้1ขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุรพาจารย์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ประธานาธิบดีคงโง่ดินเยี่ยมได้มีดวงตาแจ่มใสและยอมรับความปรารถนาอย่างน้อยที่สุด5ประการของพุทธศาสนาเวียดนามดังได้เขียนในเอกสารรายงาน2ขอบารมีพุทธเจ้าโปรดจงพระกรุณาปกป้องพระพุทธศาสนาในเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปไม่ดับสูญ3ขอบารมีพุทธเจ้าปกป้องพระคุณเจ้าภิกษุณีและพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามจนได้ข้ามพ้นอุบัติภัยแห่งการทำลายล้างและการจับกุมกักขังของเหล่าคนชั่วร้าย4อธิษฐานให้ประเทศชาติจงสงบสุขชาวประชาชนทั่วหน้าอยู่อย่างสันติ
ก่อนหน้าที่จะหลับตาคืน

สู่แดนแห่งพุทธองค์อัตมภาพขอส่งข้อความนี้ถึงประธานาธิบดีโง่ดินเยี่ยมโดยเคารพขอให้ท่านถือเอาความรักอันยิ่งใหญ่ขอความเมตตากรุณาต่อประชาชนและดำเนินการด้วยความเสมอภาคทางศาสนาเพื่อรักษาประเทศชาติไว้อย่างมั่นคงตลอดไปอาตมาภาพขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้พระคุณเจ้าภิกษุภิกษุณีและเหล่าพุทธศาสนิกชนจงสมัครสมานสามัคคีมีใจหนึ่งใจเดียวเสียสละเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะนะโมอมิตพุทธนะเขียนณวัดเอิ้นกวางนะวันที่8เดือน4นะปีกุ้ยเหมานะก็คือลงนามด้วยหลวงพ่อภิกษุนะทิศกวางตึกเนาะหลังจากนั้นเองเนาะก็จารึกนะหลังจากที่มีหลังจากนั้นมาหลังจากที่มีรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเนาะก็สมาพันธ์พุทธศาสนาเอกภาพแห่งเวียดนามก็ได้มีการประชุมในวันวิสาขบูชาปี1964แล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องหลวงพ่อท่านเนี้ยขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์จากปณิธานการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะหัวใจของพระโพธิสัตว์ของหลวงพ่อกวางตึกนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงหัวใจของชาวพุทธทั้งมวลที่รักเพียงสันติภาพอิสระและความเสมอภาคแต่ก็ไม่ยอมจำนนเมื่อประสบกับการกดดันและก็การใช้ความรุนแรงนะหัวใจดวงนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนาในเวียดนามและเป็นหัวใจของมนุษยชาติที่เคยต่อสู้ในเพื่อสันติภาพอิสระภาพแล้วก็ความเป็นปกติสุขเนาะนะอันนี้ก็เป็นสถานที่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ที่มีประดิษฐานนะอนุสรณ์ถึงหลวงพ่อติดกว่างตึกนั่นเองนะรถคันสีฟ้าที่ท่านเคยนั่งนะก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างเป็นอนุสรณ์ด้วยมาด้วยเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าไม่แน่นอนเนาะเราไม่สามารถคาดหวังหรือคาดหวังถึงความมั่นคงใดๆได้เนาะเพราะว่าความแน่นอนนะก็คือความไม่แน่นอนนะทุกอย่างล้วนอยู่ในกฎของอนัตตานะอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทั้งปวงก็คือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแน่นอนนะขนาดดินแดนของที่เป็นดินแดนพุทธภูมินะดินแดนอินเดียเองที่เคยมีพระพุทธศาสนาปักหลักตั้งมั่นนะแต่ก็เสื่อมสลายนะไปได้เนาะด้วยภัยต่างๆนานานะดังนั้นการมีอยู่ของพระธรรมทูตจึงเป็นสิ่งสำคัญดังที่บุรพาจารย์ต่างๆท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สืบเรื่อยมานะเพราะว่าแม้ในเมืองไทยเองเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าพระศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยเป็นร้อยปีเป็นพันปีแค่ไหนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังทำหน้าที่นะเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัท4นะก็ทั้งเป็นพุทธบริษัท4นะขับเคลื่อนให้พระศาสนายังดำรงคงอยู่ตั้งมั่นสืบต่อไปในแผ่นดินไทยนะนอกจากนี้เราก็ไม่ประมาทนะดังที่บุรพาจารย์ท่านได้ปฏิบัติกันมาเนาะเราก็ยังไปขยายไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะเพื่อหว่านเมล็ดกล้าแห่งธรรมนี้สว่างไสวให้เจริญงอกงามไปยังดินแดนต่างๆซึ่งก็ไม่แน่นอนหรอกว่าดินแดนต่างๆที่เราไปเพาะเมล็ดหว่านพืชหว่านเอาไว้เนี่ยนะวันหนึ่งนะพระวันหนึ่งอาจจะมีพระภิกษุนะจากดินแดนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูพระศาสนาในประเทศไทยก็เป็นได้นะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะทีนี้เรากลับมานะกลับมาดูตรงที่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะในดินแดนที่มีพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่เนี่ยอยู่ในมุมใดของโลกใบนี้บ้างเนาะก็มีอยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ก็มีอยู่องค์กรพระธรรมทูตอยู่ทั้งหมด11องค์กรด้วยกันนะก็มีทั้งองค์กรพระธรรมทูตอยู่ที่อินเดียและเนปาลอยู่ที่เอเชียตะวันออกนะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะสมัชชาส่งไทยในญี่ปุ่นในยุโรปนะในฮ่องกงนะแล้วก็ในอเมริกาในมาเลเซียก็จะเป็นคณะสงฆ์สยามนะแล้วก็ในสหรัฐอาณาจักรและไอซ์แลนด์นะแล้วก็เป็นสมัชชาสหภาพพระธรรมทูตในอินโดนีเซียและแอฟริกานะแล้วก็เป็นในเอเชียเนียแถวออสเตรเลียนะแล้วก็คณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์นะโดยท่านทั้งเหล่านี้นะก็เป็นประธานนะเป็นประธานของสมัชชาและก็สหภาพนะขององค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศต่างๆเนาะนะทีนี้นะก็ควบคู่กับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนะของวัดของหมู่คณะวัดพระธรรมกายด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะทั้งทุกภูมิภาค

ของทวีปเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นผู้บริหารนะประธานและผู้บริหารของศูนย์สาขาวัฒนการในต่างประเทศนะของภาคพื้นทวีปต่างๆเนาะแล้วก็จะเห็นว่าพระผู้ใหญ่พระเถระของเรานะหมู่คณะของเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะก็น้อมปฏิบัตินะในการเป็นพระธรรมทูตในการเผยแผ่ยังต่างประเทศด้วยเนาะในส่วนที่มองโกเลียนะมองโกเลียที่หลวงพี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้ก็สังกัดอยู่ในสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะหรือ Union of Thai Overseas Dhammaduta Bhikkhu in East Asia นะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพันธกิจหลักของการที่พระธรรมทูตเนี่ยไปเผยแผ่ในต่างแดนนะก็จะมีบทบาทอยู่4ประการด้วยกันที่มหาเถรสมาคมเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะก็คือนะการศาสนศึกษาและการเผยแผ่ปัญญานะก็คือได้แก่การนำหลักพุทธธรรมนะจากพระไตรปิฎกเนี่ยมาถ่ายทอดไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการและภาษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาจิตใจของผู้เรียนเนาะต่อมาก็เป็นด้านการสาธารณูปการและการจัดการศาสนสถานนั่นก็คือการพัฒนาวัดไทยในต่างประเทศให้เป็นสัปปายะนะแล้วก็ทั้งในด้านความสะอาดความสงบและความร่มรื่นนะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีด้านการสาธารณสงเคราะห์นะได้แก่การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วก็เสริมสร้างพลังลุ่มลึกหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะของพระพุทธศาสนาไทยในระดับสากลนอกจากนี้การรักษาสมณสารูปและอาจาระนั่นก็คือการดำรงตนให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและสมณสารูปเพื่อป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นโลกวัชชะหรือข้อติเตียนจากชาวโลกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและศรัทธาในพระศาสนาดังนั้นการสนับสนุนแล้วก็การสนับสนุนและการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพนะเพื่อให้ภารกิจและการเผยแผ่สำเร็จผลอย่างสูงสุดนะมหาเถรสมาคมท่านก็เลยนะได้กำหนดนะระบบคัดกรองพระธรรมทูตอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติผ่านระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยเนาะนี้ทีนี้เนาะในส่วนของการพระธรรมทูตนะที่รับรองในฝ่ายของมหาเถรสมาคมนะก็จะมีวิทยาลัยพระธรรมทูตนะที่สังกัดโดยของมจร.นะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะก็โดยมีพระครูสุตตะรัตนบัณฑิตท่านก็เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตองค์ปัจจุบันนี้แล้วก็มีพระสิทธิวัชรบัณฑิตนะเป็นรองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศเนาะท่านก็ดูแลให้การดูแลบริหารในการอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศด้วยนะโดยที่ในปัจจุบันนี้เพิ่งอบรมล่าสุดที่ผ่านมานะก็เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่32เนาะที่เพิ่งรับใบประกาศไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนาะในส่วนของมองโกเลียเองเนาะกับงานพระธรรมทูตนะก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กันหลอกของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยนะก็คือมจร.และมหาวิทยาลัยสงฆ์มองโกเลียเนี่ยก็มาลงนามความร่วมมือนะโดยหลวงพี่เองก็ได้เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วยเนื่องมาวันที่30พฤศจิกายนนะปี2567นี้เนาะที่ผ่านมาเนาะนะแล้วก็เมื่อครู่ที่ได้กล่าวเอาไว้นะว่าในได้มีการประกาศนะได้มอบใบประกาศในพิธีประชิมนิเทศนะที่มหาวิทยาลัยจุฬามหาจุฬาลงกรณ์เนาะก็คือหรือที่เรียกสั้นๆว่ามจร.เนี่ยนะก็ได้มีเป็นพิธีประชิมนิเทศแล้วก็ประธานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นะกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะคนใหญ่ตะวันออกนะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเนาะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีประชิมนิเทศในครั้งนี้แล้วก็ประธานวุฒิบัตรเนาะให้กับพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32รวมถึงได้มอบรางวัล พระธรรมทูตเกียรติคุณปี2569ด้วยนะจากในภาพเราก็จะเห็นพระเถระผู้ใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายองค์ปัจจุบันเนาะแล้วก็หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้รับนะได้รับรางวัลอสงเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะรวมถึงหลวงพี่เองนะก็ได้รับรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณด้วยนะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยเนาะสาธุเนาะนะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพนะของพระธรรมทูตนะรุ่นล่าสุดนะที่ได้สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมนะผ่านการรับรองนะรุ่นที่32

ในปีประจำปี2569นี้นั่นเองนะแล้วก็โดยปีนี้นะผู้แทนของภิกษุที่ไปเข้าอบรมนะจากวัดพระธรรมกายมีจำนวน18ท่านด้วยกันนะแล้วก็จบทั้งหมด118ท่านเนาะที่จบการอบรมผ่านการอบรมของในปีนี้เนาะนี่ก็อนุโมทนาบุญกับพระธรรมทูตนะรุ่นปัจจุบันด้วยเนาะสาธุนอกจากนี้เนาะนอกจากเป็นพระภิกษุพระธรรมทูตแล้วก็ยังมีโครงการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์ด้วยนะในไปยังทุกทวีปนะไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะเราก็จะเห็นว่าการเป็นธรรมทูตนี้นะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุอย่างเดียวหากแต่ว่าพุทธบริษัท4นะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะดังนั้นการทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระศาสนาการร่วมกันเผยแผ่พระศาสนานั่นก็คือเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะดังนั้นจึงมีการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์เกิดขึ้นเนาะในยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะแม้กระนั้นเองเนาะในวัดพระธรรมกายเองของเราเนี่ยก็จะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าโครงการดวงตะวันสันติภาพหรือ Sun of Peace เนี่ยก็ประหนึ่งว่าเป็นพระธรรมทูตตัวน้อยเนาะเป็นพระธรรมทูตตัวน้อยที่ไปร่วมทำหน้าที่ไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันเนาะโดยที่โครงการนี้ก็มุ่งสร้างบุคลากรทางภาษาเนี่ยเพื่อนำทางชาวต่างชาติให้เข้าถึงสันติสุขภายในเนาะมาดูกันว่าเอ๊ะน้องๆเหล่านี้เขามาทำอะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรกันเนาะก็คือเนาะเราน้องๆ Sun of Peace นี้นะก็จะพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและทักษะนะเพื่อเป็นธรรมทูตนะสู่ชาวโลกแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็เป็นสร้างสัมมาทิฏฐินะต่อชาวต่างชาติแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะผ่านการส่งเสริมการนั่งสมาธิและพัฒนาตนเองเนาะดังนั้นเนาะน้องซันออฟพีซหรือดวงตะวันสันติภาพนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นธรรมทูตนะธรรมทูตคฤหัสถ์นะที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวนะที่จะช่วยขยายสันติภาพโลกนี้นะให้กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะดังนั้นนะท่านใดเนาะที่มีลูกมีหลานหรือมีคนรู้จักนะรอบทั้งทิศทั้ง6เลยเนี่ยท่านใดเนาะก็สนใจนะหรือเห็นประโยชน์นะของโครงการนี้นะก็สามารถเนี่ยศึกษารายละเอียดนะทางข้อมูลที่ได้ประชาสัมพันธ์ณตอนนี้ได้เลยเนาะก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่เนาะรุ่นที่19และเนาะก็รับสมัครตั้งแต่ตอนนี้จนถึง30สิงหาคมปี2569นะก็คุณสมบัติต่างๆก็สามารถดูในรายละเอียดเนาะในทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะหรือเบอร์โทรศัพท์ทางข้อมูลทางผู้ประสานงานต่างๆได้เช่นเดียวกันเนาะหรือเอาง่ายๆนะตอนนี้โลกโซเชียลเนาะเราก็ดูทาง Facebook ได้เลยนะ The Sun of Peace นะดวงตะวันสันติภาพก็พิมพ์เข้าไปเลยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็สามารถเจอนะข้อมูลรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันเนาะนะทีนี้นะการที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่ยังต่างแดนนะแล้วนี้เรากลับมาดูที่มองโกเลียกันบ้างเนาะก็เมื่อวันที่9มิถุนายนนะปี2555วันนี้วันที่11ก็ผ่านมา2วันกว่าๆเนาะ1ปีกับ2วันที่ผ่านมาก็เป็นครบรอบ14ปีนะที่วิชาธรรมกายขออภัยที่วัดพระธรรมกายมองโกเลียได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะก็อันนี้ก็นำภาพประวัติศาสตร์เนาะโอ้เมื่อ14ปีที่แล้วเนาะ14ปีที่แล้วของการสถาปนาศูนย์ประธรรมมองโกเลียนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นปีที่14ปีแล้วนะที่วิชาธรรมกายยังปักหลักนะมาจนถึงในมองโกเลียมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะนอกจากนี้ก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะร่วมกับทางคณะสงฆ์ในพื้นที่ในประเทศมองโกเลียนะก็เลยได้นำเอาภาพกิจกรรมงานบุญปลื้มๆนะช่วงปีที่ช่วงวันที่ผ่านมานะก็ในวันวิสาขบูชามองโกเลียนะก็คือวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองเนาะก็หลวงพี่เองก็ได้รับอาราธนานะเข้าร่วมพิธีในวันพิธีวิสาขบูชาที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งชาติมองโกเลียหรือที่วัดกันดันนะในวันนั้นเองเนี่ยก็มีการรัฐบาลอินเดียก็ได้สนับสนุนนะอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะมาให้ชาวมองโกเลียได้สักการะด้วยเนาะในวันนั้นเองก็มี

ด้วยที่ท่านก็สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาเนาะก็วันนั้นก็จัดเตรียมพื้นที่เนาะเพื่อต้อนรับชาวมองโกเลียจำนวนมากเลยเนาะมาร่วมจุดประทีปแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะหลวงพี่เองก็ในนามผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายก็ได้อัญเชิญสารจากประธานมูลนิธิธรรมกายมากล่าวในพิธีเนาะหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นเองเนาะก็ฝนก็เริ่มตกเทลงมาตู้มลงมาสาธารณชนก็เริ่มเปียกปอนกันไปเนาะแต่ว่าแม้ฝนจะเปียกปอนก็ตามนะก็ไม่อาจนะทำลายศรัทธาศรัทธาของชาวมองโกเลียได้นะก็ฝนตกก็ให้ตกไปนะแต่ไม่อาจชาวมองโกเลียก็จุดประทีปกันต่อไปนะก็ทำให้เราได้เห็นพลังศรัทธาของชาวมองโกเลียเนาะฝนตกเปียกๆเนาะเป็นเราเนาะเป็นเราพี่น้องชาวไทยเราก็อาจจะเพ่นก่อนแล้วเนาะแต่ชาวมองโกเขาก็ยังนั่งนะยังนั่งนิ่งก็อยู่ร่วมจนกระทั่งจบพิธีนะก็ร่วมสวดธรรมจักรวัฒนสูตรร่วมสวดมนต์กับสวดร่วมสวดมนต์นะบทธรรมจักรวัฒนสูตรนะก็เปิดตามหนังสือนะที่ทุกท่านนะที่ได้ร่วมบุญกันไปเนาะได้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือกันไปก็เป็นประโยชน์ให้ชาวมองโกได้ร่วมกันนะสวดมนต์ในวันนั้นกันเนาะรวมถึงประทีปทั้งหลายก็ถูกจุดสว่างสวยนะรวมถึงนะเด็กน้อยต่างๆนะที่เป็นลูกของอาสาสมัครนะที่ได้เคยมาช่วยงานนะเขาก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเนาะก็เป็นการส่งผ่านนะส่งทอดนะจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งสู่เด็กน้อยนะให้ปลูกฝังให้มีใจรักในพระพุทธศาสนาก็ทำให้เป็นการหยั่งรากนะพระพุทธศาสนาในมงกุฎนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นไปแล้วก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยเนาะแต่ว่านะบรรยากาศในงานเนี่ยเนาะอย่างที่กล่าวเอาไว้นะว่าช่วงในงานโอ้โหฝนตกหนักตู้มเนาะเทลงมาเลยนะพองานเสร็จปุ๊บเนาะปรากฏว่าฟ้าแจ้งแดดออกสว่างเฉยเลยเนาะเหมือนจะแกล้งกันเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้เนาะพอจบงานปุ๊บฟ้าสว่างเฉยเลยเนาะก็เรานำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเป็นบรรยากาศที่ปลื้มๆกันไปเนาะว่าตอนประกอบพิธีนะกำลังจุดประทีปกำลังนั่งสมาธิก็เทวดามาร่วมอนุโมทนานะตู้มนะเทลงมาอย่างเปียกปอนอย่างชุ่มฉ่ำนะแต่พอนะจบพิธีปุ๊บโอ้นะ ฟ้าแจ้งแดดสว่างเฉยเลยเนาะเก็บงานด้วยแสงแดดเลยเนาะก็งานทั้งหลายทั้งปวงนะก็ขอคณะสงฆ์ไทยนะหลวงพี่ในนามของคณะสงฆ์ไทยนะในนามมูลคณะวัดพระธรรมกายที่ไปจัดกิจกรรมนะจุดประทีปวิสาขะนะในครั้งที่19ในปีนี้นะร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่มองโกเลียก็นำบุญกุศลนี้มาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านด้วยนะสาธุเนาะนะท้ายสุดของวันนี้นะหลวงพี่ก็ขอนำโอวาทคำสอนของคุณครูไม่เล็กเนาะนะหลวงพ่อทัตตะของเรานะท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยให้ครบทั้ง4ประการนะหากเราทำได้พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่คู่โลกได้นั่นก็คือประการแรกก็คือศึกษาธรรมนะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมและปกป้องธรรมนะการศึกษาธรรมนี้เราก็ต้องศึกษาให้ฟังให้รู้นะให้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาแล้วก็การเผยแผ่ธรรมนะแบ่งปันด้วยเมตตานะสื่อสารด้วยปัญญาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะแล้วก็การปกป้องธรรมก็คือรักษาศรัทธายึดมั่นตามพระธรรมวินัยแล้วก็ร่วมกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาหากเราทำทั้ง4ประการนี้ครบด้วยศรัทธาปัญญาและความเพียรพระพุทธศาสนาก็จะยืนยงคงอยู่คู่โลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเนาะก็หลวงพ่อท่านก็ได้ให้คำสอนนี้ไว้นะวันที่6ตุลาคมปี2568ที่ผ่านมานี่เนาะก็ท้ายสุดนี้เนาะมงวัดพระธรรมกายมองโกเลียเองนะก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะสมัยสามัญครั้งที่4/2569นะก็จะจัดขึ้นในวันที่22-25 กรกฎาคม 2569นี้นะวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะโดยมีผู้ร่วมนะเป็นสมาชิกที่ในสหภาพพระธรรมทูตนี้นะอยู่ด้วยกัน5ประเทศ12วัดด้วยกันเนาะก็เลยโดย

ทีนี้นะเจ้าภาพก็คือวัดพระกายมองโกเลียนะท่านใดนะนักเรียนอนุบาลท่านใดที่ทราบข่าวเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรืองานเผยแผ่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตเนาะก็สามารถนะร่วมนะสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะและร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมองโกเลียนะรวมถึงในต่างแดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมองโกเลียแหละเนาะนะยุคนี้ยุคโซเชียลนะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยทั้งบ้านเขียวนะบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงเนาะนะบ้านเขียวก็ทาง @dmc.mongolia นะหรือทางบ้านฟ้านะหรือทาง Facebook ก็วัดพระกายมองโกเลียพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะแล้วก็ทาง TikTok นะแล้วก็บ้านดำแล้วก็บ้านแดงทาง YouTube เนาะพิมพ์ภาษาอังกฤษดัมมากายามองโกเลียได้เช่นเดียวกันนะก็วันนี้นะหลวงพี่นะก็ในนามของพระธรรมทูตนะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนนะก็ขอน้อมนำบุญทุกๆบุญนะที่ได้ไปนำพระธรรมพระสัทธรรมของพระองค์ไปประกาศศาสนาอย่างต่างแดนนะบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในครั้งจากการกระทำเหล่านี้นะก็ขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกทุกๆท่านได้มีส่วนในบุญนี้เท่าๆกันเลยนะสาธุแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับการธรรมสวนะนะได้การมาฟังธรรมร่วมกันในวันนี้ร่วมกันนะขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีดวงปัญญาส่องสวยแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมจะศึกษาสัพพวิชาใดๆให้แตกฉานในสัพพวิชาทั้งปวงจะเหยียบย่ำไปณแห่งหนตำบลใดก็ตามให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภให้แวดล้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรเหล่าประเด็จนักปราชญ์คนภัยคนพาจะได้มาพ้องพานบังเกิดไปพบใดชาติใดให้ได้เกิดในภายใต้บวรของพระพุทธศาสนาได้เกิดในดินแดนที่เป็นปฏิรูปประเทศในดินแดนบุญเขตในดินแดนที่เป็นที่ปักหลักของพระพุทธศาสนาได้พบเจอเนื้อนาบุญได้พบเจอมหาปูชนาจารย์ได้สร้างสมได้สั่งสมบุญตามติดมหาปูชนาจารย์ไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้อง

0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้

คือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวาง

ิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ย

ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุ

แต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจถ้าจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้าง

วงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์

ป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมตโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต

ะได้กล้ากายทำพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่องสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้น

ส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพเราถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมา

เหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญ

พ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆ

หยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานอยู่นะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภควาโตอุปภาคณมะ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่ง

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

จากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.bmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายก็เป็นเรื่องรองลงมาอีกตามลำดับเมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้ววันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะละโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าคณะผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะญาติและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะณมหารัตนวิหารโคตร6วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปรงผมให้แก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนภายในงานมีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องและสาธุชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานของตนตัดสินใจสละความสบายส่วนตัวมุ่งหาความสุขใส่ตนเพิ่มพูนคุณธรรมให้ตนเองและหาเหตุผลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่มุ่งหวังเพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะดีเท่ากับทำให้พ่อแม่มีความสุขในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปจากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่เพศบรรพชิตสละชีวิตทางโลกเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษานี้นับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธา

0: ต่อพระรัตนตรัยระหว่างเข้าร่วมโครงการก็จะได้พัฒนาตนอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธวิธีเพื่อเป็นผู้ที่มีวินัยเคารพและอดทนดำรงตนอย่างถูกหลักวิชาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทต่อไปค่ะ
1: คุณแม่ปื้มปิติยินดีมากค่ะที่วันนี้ได้เห็นลูกบวชแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ปลงผมค่ะก็คุณแม่รู้สึกว่าตื่นตันใจรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกค่ะที่มีความตั้งใจที่จะบวชนะคะเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมวินัยนะคะเพื่อที่จะเป็นคนดีของพระพุทธศาสนาแล้วก็คนดีของสังคมในอนาคตค่ะตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะให้ลูกค่ะบวชค่ะถ้าเกิดลูกครบอายุ20แล้วตอนนี้ลูกก็เรียนหนังสือจบแล้วค่ะคุณแม่ปื้มเพราะว่าลูกมีความตั้งใจที่อยากจะบวชที่วัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะค่ะแล้วก็ลูกได้เข้ามาที่นี่ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆค่ะแล้วก็เขามีความตั้งใจมากค่ะที่จะปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ศึกษาพระธรรมของพระพุทธศาสนาค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณลูกด้วยค่ะที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ที่ลูกบอกว่าได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ทำให้แม่ได้มีโอกาสได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บอกว่าจะได้สู่พระนิพพานในอนาคตนะคะเพราะว่าคนเราก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะถึงเวลานั้นคุณแม่ก็สบายใจแล้วค่ะ
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจใสเพื่อฉีดเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากโรคถวายแด่พระภิกษุและสามเณรวัดพระธรรมกายกว่า500รูปค่ะน้ำหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายสหคลินิกบุญยรักษ์ร่วมกับคลินิกเวชกรรมใจใสจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถวายแด่พระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรวัดพระธรรมกายจำนวนกว่า500รูปเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และช่วยลดความรุนแรงของโรคซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันโรคอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุและสามเณรซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีภารกิจด้านการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องการได้รับวัคซีนจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อสุขภาพและสนับสนุนให้การศึกษาและการปฏิบัติศาสนกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางการแพทย์โดยแพทย์หญิงนวพันธ์ผลบุญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จากสหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจใสที่ร่วมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพการให้บริการฉีดวัคซีนตลอดจนการสังเกตอาการหลังรับวัคซีนอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิบริยนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของพระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสหคลินิกบุญยรักษ์คลินิกเวชกรรมใจใสวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่หมู่คณะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชม

0: องค์วัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายอย่างอบอุ่นค่ะคณะชาวบังกลาเทศจำนวน8ท่านประกอบด้วยพระภิกษุและสาธุชนจากชุมชนชักมาเมืองจิตตะกองประเทศบังกลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกระหว่างที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ทุกท่านตั้งใจใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและมโนปณิธานของวัดพระธรรมกายทำให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขภายในโดยตลอดการเยี่ยมชมคณะผู้มาเยือนต่างประทับใจกับบรรยากาศอันสงบความสะอาดความเป็นระเบียบความร่มรื่นของสถานที่ซึ่งช่วยให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสงบใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ชื่นชมในคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของมหาปูชนียาจารย์ที่ได้อุทิศตนสร้างคนดีและเผยแผ่หลักธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติทำให้คณะผู้มาเยือนได้รับแรงบันดาลใจและข้อคิดที่มีคุณค่าในการดำเนินชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการต้อนรับอันอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านได้สัมผัสถึงความเอื้อเฟื้อเป็นมิตรและความจริงใจที่ได้รับตลอดการเยี่ยมชมและก่อนเดินทางกลับคณะชาวบังคลาเทศได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดียิ่งพร้อมแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันงดงามจากสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นอย่างตระการตาทั้งจุดโคมลานและปล่อยโคมลอยกว่า 200,000 ดวงเหนือท้องฟ้าพระมหาเจดีย์สู่การแสดงโดรนแปรภาพพุทธประวัติเหนือน่านฟ้ามรดกโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของสมาคมมหานิกายอินโดนีเซีย MBMI สมาคมวาลูบี้มูลนิธิธรรมกายบริษัทอินโดนีเซียอินเจเนียริ่งเดสติเนชันสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากนิกายมหายานวัชรยานและเถรวาท ร่วมกันเนรมิตกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกโดยพิธีกรรมในภาคเช้ามีการจัดขบวนแห่อันวิ

จิตรการตาเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และไฟศักดิ์สิทธิ์จากวัดเมนดุดซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบุโรพุทโธโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันอัญเชิญเข้าสู่พื้นที่จัดงานณพระมหาเจดีย์บุโรพุทโธท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและได้รับความสนใจจากท้องถิ่นที่มีพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถรวมกันบนเอกภาพที่แตกต่างในรัฐชาติของอินโดนีเซียซึ่งการอัญเชิญน้ำและไฟในครั้งนี้เปรียบเสมือนการนำเอาความบริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ใจกลางมหาเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้มาร่วมงานและพิธีกรรมช่วงค่ำเริ่มต้นด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นคณะสงฆ์ทั้ง3นิกายได้เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระอาจารย์ก็ได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งอธิษฐานจิตขยายความรักและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมกันก่อนที่กิจกรรมไฮไลท์ของงานจะเริ่มขึ้นนั่นคือการจุดประทีป 220,000 ดวงและการปล่อยโคมประทีปกว่า 10,000 ดวงเหนือท้องฟ้าบุโรพุทโธทำให้เกิดความสว่างสวยไปทั่วบริเวณของพระมหาเจดีย์พร้อมทั้งมีการแสดงโดนแปลอักษรเป็นเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมสื่อวิดิทัศน์บรรยายเรื่องราวในภาคภาษาอินโดนีเซียที่น่าตระการตาสร้างความตระการใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีและพระครูสุคนคุณวิเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากมหาสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียผู้นำชาวพุทธนำโดยนายอากูสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซีย MBMI และนางฟัตมาวาตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียและประธานคณะจัดงานวิสาขบูชานานาชาติณบุโรพุทโธเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกิบรันรากาบูมิงราการองประธานาธิบดีอินโดนีเซียพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศได้แก่จอร์แดนบาเรนโปแลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิตาลีรัสเซียบัลแกเรียและประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เรนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยศรัทธาค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรไฮโก้เอลสวิกเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทไฮโกเอลสวิกโดยนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้กล่าวคำขอขมาและกล่าวความประทับใจว่าได้บวชมาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งที่บวชก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยเฉพาะการทำสมาธิต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสมจิตโชเดอร์และกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสำเนียงดักลาสและกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตร

ัชราชมิตรและกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิสเกิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องดูดฝุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะด้านกัลยาณมิตรโสภินเวนโรเยนและกัลยาณมิตรเกษรินเอลสวิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์

ร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิ

ั่วคราวเพื่อให้ใจได้สัมผัสกับความสงบนิ่งที่แท้จริงภายในส่วนในช่วงท้ายของคลาสปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ร่วมงานหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบความนิ่งเบาสบายความปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,490

คติพลาปันดิตาคนดีย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบูนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่นไม่ควรมองการงานของคนอื่นว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำควรพิจารณาดูแต่งานของตนที่ทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำเท่านั้นวิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านจะพิจารณาตนเองไม่มัวเสียเวลาไปเพ่งโทษคนอื่นมีแต่มันแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตั้งใจทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จก็จะรีบขวนขวายลงมือทำไม่มัวปรัดวันประกันพรุ่งหลังจากตระหนักดีว่าวันเวลาของชีวิตในโลกนี้มีน้อยนิดแค่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นที่มัวแต่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหาข้อสรุปอะไรไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดมีแต่เสียเวลาและทำให้ใจขุ่นมัวเสียเปล่าเราเป็นนักสร้างบารมีไม่ควรเสียเวลาคิดเล็กคิดน้อยหรือมากังวลกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่ปรารถนาดีควรมุ่งสร้างบารมีเรื่อยไปเมื่อตั้งใจจะทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่โลกแล้วก็อย่าให้อุปสรรคทั้งหลายมาทำให้เราล้มเลิกความตั้งใจแต่จงมองข้ามอุปสรรคไปที่เป้าหมายเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดพลังใจที่จะต่อสู้ผู้มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางยังสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในโลกได้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเข้าถึงพระธรรมกายกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรายังคงมาติดตามรับฟังเรื่อง

พระรุ่งเช้าสุนันทสารถีจึงลุกขึ้นด้วยความอ่อนระโหยโรยแรงมีแต่ความรันทดหดหู่ใจรู้ว่าตนเองจะต้องทำปาณาติบาตต้องประหารเตมิยกุมารผู้ไม่มีทางสู้พอถึงเวลาก็เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถเลือกหารถอัปมงคลเที่ยวเดินเลือกรถอยู่แต่เช้าแต่ไปพบรถคันไหนที่ต้องการเลยเทวดาจึงดลใจให้เลือกรถมงคลและกายเทียมได้ม้าที่เป็นมงคลเมื่อเทียมรถเสร็จแล้วจึงขับเข้าสู่ถนนด้านหน้าพระราชวังหยุดรถคันนั้นไว้ที่ประตูวังแล้วขึ้นสู่พระราชนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระนางจันทาเทวีและพระราชกุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวีสมทมไม่หลับทั้งคืนเพราะรู้ว่าพระอรสจะต้องจากไปแล้วพระนางได้สงสนานให้พระอรสแต่เช้าตรู่ตกแต่งองค์เสร็จแล้วก็สวมกอดพระอรสไว้พร้อมด้วยน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาไม่หยุดทางด้านสุนันทสารถีแม้จะจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าและพระอรสเพียงใดก็จำต้องอดกลั้นความสงสารและความเห็นใจนั้นไว้เดินผ่านประตูเข้าสู่ห้องบรรทมเข้าไปนั่งคุกเข่าถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระแม่เจ้าอย่าได้กลิ้วข้าพระบาทเลยข้าพระบาทรับพระราชบัญชามาจำเป็นต้องทำตามรับสั่งขอพระนางเจ้าจึงถอยออกไปก่อนเถิดอย่าได้ห้ามข้าพระบาทเลยกราบทูลดังนี้แล้วก็หลังมือการพระเทวีจึงนั่งสวมกอดพระรถอยู่ให้พ้นออกไปและอุ้มเอาพระราชกุมารผู้บริสุทธิ์ดุจกำดอกไม้ที่งดงามหันหลังก็เดินลงจากปราสาทสมนางจันทาเทวีมาถูกแย่งเอาพระโอรสออกจากอ้อมอกไปก็ไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกอันเกิดจากความพลัดพรากจากพระราชกุมารผู้เป็นที่รักได้จึงสยายพระเกศาทรงบริเทวนาการอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นพระบริษัทเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระมารดากันแสงก็เป็นเหมือนพระทัยจะแตกสลายด้วยความรักและสงสารพระมารดาทรงดำริว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระชนนีพระองค์ก็จะมีพระทัยแตกสลายจึงทรงใคร่ที่จะพูดด้วยแต่เมื่อทรงนึกถึงความปรารถนาที่จะสำเร็จในเวลาอันใกล้ก็ทรงอัดอั้นตันพระทัยและทรงดำริต่อไปว่าถ้าเราจะพูดกับพระมารดาความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะไร้ประโยชน์แต่เมื่อเราไม่พูดนั่นแหละก็จะเกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองแก่พระชนกพระชนนีและแก่มหาชนดำริดังนี้แล้วจึงทรงอดกลั้นความโศกาอาดูนั้นเสียไม่ตรัสอะไรกับพระชนนีทรงหลับพระเนตรนึกถึงศีลที่พระองค์ทรงรักษาดีๆมาตลอดแล้วทรงตั้งใจอธิษฐานว่าขออนุภาพแห่งศีลที่เรารักษามาดีแล้วนี้จงคุ้มครองพระชนนีให้ทรงปลอดภัยด้วยเถิดส่วนนายสารถีได้อุ้มพระโพธิสัตว์ให้ขึ้นประทับบนราชรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงออกสู่ถนนหน้าประตูด้านทิศตะวันออกแม่คิดว่าเราจะขับรถออกจากประตูด้านทิศตะวันตกตามพระราชบัญชาแต่เทวดาดลใจขับมุ่งตรงไปสู่ประตูด้านทิศตะวันออกเมื่อรถแล่นถึงประตูด้านหน้าพระราชวังพระโพธิสัตว์ทรงสดับเสียงล้อรถกระทบธรณีประตูก็ทรงดำริว่าบัดนี้ความภาคเพียรที่เราสาธมาถึง16ปีได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ทรงมีพระหฤทัยแจ่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างยิ่งราชรถก็ได้แล่นไกลออกจากพระนครไปเรื่อยๆ

สิ้นระยะทางประมาณ3โยชน์ถึงชายป่าอันน่ารื่นรมย์ใจแห่งหนึ่งแต่น่าแปลกใจที่ป่าแห่งนั้นได้ปรากฏแก่สายตาของนายสารถีประดุจป่าช้าผีดิบนายสารถีจึงคิดว่าตรงนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ฝังพระราชกุมารจึงชะลอรถแวะลงจอดที่ข้างทางสารถีคิดว่าการฝังพระโอรสพร้อมด้วยเครื่องประดับทำให้สูญเสียสมบัติอันล้ำค่าไปเสียเปล่าจึงเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ถือจอบเริ่มลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากราชรถสมพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนไหวแล้วเราทำความพยายามมาถึง16ปีโดยไม่เคลื่อนไหวมือและเท้าเลยบัดนี้กำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่หนอจึงค่อยๆเอาพระหัตถ์ข้างซ้ายลูบพระหัตถ์ข้างขวาเอาพระหัตถ์ข้างขวาลูบพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วนวดพระบาททั้งสองจากนั้นจึงเสด็จลุกขึ้นทรงดำริที่จะลงจากรถทันใดนั้นเองแผ่นดินก็ได้นูนสูงขึ้นเพื่อรองรับพระบาทของพระองค์พระโพธิสัตว์จึงเสด็จลงจากรถทรงเดินกลับไปกลับมาอยู่พักหนึ่งก็ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีพละกำลังมากอวิวาทุกอย่างยังใช้การได้อย่างสมบูรณ์ส่วนว่าพระโพธิสัตว์จะทำอย่างไรต่อไปคอยลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

โหทชาดกชาดกว่าด้วยฤาษีหลอกกินเหี้ยครั้งหนึ่งในดินแดนชมพูทวีปต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ดีแล้ว

0: พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันเป็นหนทางสว่างแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเจริญธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจผู้คนมากมายทั่วสารทิศต่างเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพุทธกาลวาระนั้นมีเหตุปัจจัยมากมายอันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตเกิดเป็นเรื่องราวชาดกให้พระพุทธองค์ได้นำมาสาธกเล่าขานเป็นทานแก่หมู่ชนได้ตระหนักและในวาระนี้พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่งให้เหล่าพุทธสาวกทั้งหลายได้สดับรับฟังถึงภัยอันเกิดจากการหลอกลวงจึงนำโคทชาดกมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ย้อนในอดีตการก่อนพุทธกาลสมัยณกรุงพาราณสีมหานครอันมั่งคั่งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองบัลลังก์เสวยราชสมบัติอยู่นั้นเป็นวาระเดียวกันที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิเสวยพระชาติกำเนิดเป็นพญาเหี้ยบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในป่าอย่างสงบในครั้งนั้นมีดาบสรูปหนึ่งเจริญภาวนาจนมีตบะแก่กล้าได้อภิญญา5อาศัยปัจจันตคามตำบลหนึ่งในบรรณศาลาชายป่าซึ่งพวกชาวบ้านต่างช่วยกันบำรุงพระดาบสด้วยความเคารพ
1: ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกเรานำน้ำนมสดและภัตตาหารมาให้เจ้าค่ะ
2: พวกเรานิสัยไม่มีภัตตาหารอันโอชาขอพระคุณเจ้าอย่าได้ถือสาเลยนะขอรับ
3: ขอบใจพวกท่านมากเรานี้ครองเพศบรรพชิตสละแล้วซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงและเครื่องบำรุงต่างๆขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิทานธนศาสนสมบัติทุกประการเทอญ
4: สาธุ
0: พระโพธิสัตว์ซึ่งพำนักอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งละแวกเดียวกันกับที่พระดาบสเดินจงกรมเมื่อได้เห็นวัดปฏิบัติอันสงบก็เกิดความเลื่อมใส
5: พระดาบสผู้นี้ช่างสงบด้วยธรรมะปฏิบัติช่างน่าเคารพสักการะโดยแท้
0: ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เข้าไปสักการะพระดาบสวันละ3ครั้งเป็นประจำทุกวันมิเคยว่างเว้นเมื่อฟังคำอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลจากพระดาบสแล้วพระโพธิสัตว์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตน
5: ขอคารวะพระดาบสผู้เจริญ
3: เจริญพรเถิดเจ้าเฮียเจ้าเนี่ยช่างมีสัมมาคารวะผิดกับเฮียตัวอื่นๆที่เราเคยพบเจอมาเลยนะ ขอให้เจ้าน่ะรักษาความดีนี้ไว้นะ
5: ขอรับท่านพระดาบส
0: ในเวลาต่อมาพระดาบสผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและวัดนั้นได้อำลาพวกชาวบ้านหลีกไปพำนักยังสถานที่อื่นบรรณศาลาก็ว่างเว้นลงแต่เพียงไม่นานก็มีดาบสโกงรูปหนึ่งมาพำนักอยู่ในอาสมบทนั้น
6: ฮ่าๆๆอาสมร้างหรือนี่เสร็จเราละงั้นยึดซะเลยไม่ต้องระเหตุระเหให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้วดูดูดูดูดูสิยังดูดีอยู่เลยสบายแล้วเรา
0: พระโพธิสัตว์เมื่อเห็นว่ามีพระดาบสรูปใหม่มาพำนักในอาสมก็เข้ามาไปหาเหมือนเช่นพระดาบสรูปก่อนอยู่มาวันหนึ่งในช่วงฤดูแล้งเมฆฝนก็ตั้งเขาขึ้นฝนหลงฤดูตกลงมาหาใหญ่สายฝนโปรยปรายสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและพืชพันธุ์น้อยใหญ่ฝูงแมลงเม่ามากมายพากันออกจากจอมปลวกทั้งหลายในละแวกนั้นฝูงเหี้ยก็พากันออกเที่ยวหากินแมลงเม่าเหล่านั้นเช่นกัน
7: ไอ้แมลงเม่าเต็มไปหมดเลยจะกินตัวไหนก่อนดีล่ะเนี่ยโอ้ยเยอะจนเลือกไม่ถูกเลย
8: มัวแต่จุดๆต้องจ้องอยู่นั่นแหละตัวไหนก็กินไปเถอะ

0: นานๆทีจะมีแมลงเม่ามาให้กินเนี่ยแบบแบบแบบแบบแบบอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยนี่มันแมลงสาบหว่ากินผิด
1: นั่นน่ะสิหิวมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยมีให้กินแล้วยังเลือกอีกอร่อยอร่อยอ้าปากก็เฉยเฉยแมลงเม่าก็บินเข้าปากเองเลย
2: พวกชาวบ้านเมื่อเห็นเหี้ยมากินแมลงเม่าก็พากันออกมาจับเหี้ยได้เป็นจำนวนมาก
1: โอ้ยตัวเหี้ยออกมากินแมลงเม่าอุ้ยตัวอบอวบทั้งนั้นเลย
3: เฮ้ยตัวนั้นน่ะข้าจองนะเว้ย
1: นี่แน่เสร็จข้าละอ้วนอย่างเนี้ยเอาไปต้มคงจะอร่อยแน่ๆเลย
4: พัวแต่พูดอยู่นั่นแหละนู่นมันวิ่งไปนู่นแล้วไปจับมาเร็วๆเลยจับไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกินข้าวนะ
2: เมื่อจับตัวเหี้ยมาได้ชาวบ้านก็จัดแจงนำมาต้มแกงกินเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็ทำเป็นเนื้อส้มปรุงด้วยเครื่องปรุงอันโอชับ
1: อุ้ยอร่อยอร่อยลาบปากอร่อยจริงๆเลยไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มานานแล้ว
4: กินแล้วก็อย่าลืมเอาจานไปล้างด้วยนะ
1: ตาตาตาตาตา
2: จากนั้นชาวบ้านก็นำเนื้อเหี้ยส้มมาถวายพระดาบสเมื่อฉันเนื้อส้มนั้นแล้วพระดาบสก็ติดใจในรสชาติจึงถามชาวบ้านว่า
5: เนื้อนี่รสชาติอร่อยยิ่งนักเป็นเนื้อของสัตว์ประเภทใดกันเล่า
1: เนื้อเหี้ยขอรับท่านดาบสหากท่านดาบสโปรดปรานก็รับประทานเยอะๆนะขอรับยังมีอีกเพียบเลย
5: เออดีดีดีดีดีดีดีนั้นนานจะได้ลิ้มลองของอร่อยอร่อยลาบปากแท้แท
2: ้ครั้นได้ยินชาวบ้านบอกว่าเป็นเนื้อเหี้ยดาบสก็บังเกิดความคิดว่า
5: ที่แท้ก็เนื้อเหี้ยนี่เองหรอกหรือดีละที่สำนักของเรามีตัวเหี้ยตัวโตอยู่ตัวหนึ่งเราจะฆ่ามันแล้วเอาเนื้อมากินเสียไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเนื้อเหี้ยจะรสชาติอร่อยเพียงนี้รู้อย่างนี้เราจัดการต้มแกงมันซะนานแล้ว
2: เมื่อคิดได้ดังนั้นดาบสโกงผู้นี้ก็แนะให้คนขนภาชนะสำหรับต้มแกงและวัตถุมีเนยใสและเกลือเป็นต้นแอบวางไว้ในอาสมจากนั้นตนก็คิดวางอุบายโดยแอบถือไม้ค้อนซ่อนไว้ด้วยผ้าห่มนั่งวางทำท่าเป็นเหมือนสงบเสงี่ยมรอคอยการมาของพระโพธิสัตว์อยู่ที่ประตูบรรณศาลาน
5: ายนายนายนายอยู่ไหนเจ้าเหี้ยรีบออกมาซะให้ดีๆเราจะจัดการแกนั่นๆๆๆออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอดใจรออีกนิดนึงนะรอให้เขามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวพอจะฟาดอยู่ไม้ค้อนนี่แหละ
2: ตะวันเลื่อนลอยคล้อยพญาเหี้ยโพธิสัตว์นั้นเยื้องย่างออกมาช้าๆคิดว่าจะเข้าไปหาดาบสเหมือนเช่นเคยแต่ทว่ารู้สึกผิดสังเกตได้เห็นข้อผิดแผกแห่งอินทรีย์ของเขาพญาเหี้ยโพธิสัตว์ก็ใช้สติปัญญาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า
6: เออวันนี้ดาบสนี้ไม่ได้นั่งด้วยท่าทางที่เคยนั่งเหมือนวันอื่นๆแม้จะมองดูเราในวันนี้เล่าก็ชำเลืองมองเป็นที่เคลือบแฝงต้องคอยจับตาดูให้ดีซะแล้ว
2: ดังนี้พญาเหี้ยโพธิสัตว์จึงไปยืนใต้ทิศทางลมของดาบสจึงได้รู้ความจริง
6: ฮะนี่มันกลิ่นเนื้อเหี้ยนี่นะแสดงว่าวันเนี้ยดาบสโกงคนเนี้ยคงฉันเนื้อเหี้ยแล้วเกิดติดใจก็เลยคิดมุ่งร้ายจะตีเรา

0: าไปหาด้วยไม้ค้อนแล้วเอาเนื้อไปต้มแกงกินเป็นแน่หนีกลับเข้าไปในจอมปลวกของเราดีกว่า
1: เมื่อคิดได้เช่นนั้นพญาเหี้ยโพธิสัตว์จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้เขากลับวิ่งหนีเข้าไปในจอมปลวกอันเป็นที่พำนักตนฝ่ายดาบสเมื่อรู้ความที่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมมาก็คิดว่า
2: ชิชาเจ้าเหี้ยตัวนี้มันคงรู้ทันแผนการของเราแน่ๆเลยมันจึงไม่ยอมเข้ามาหาเราแต่ถึงแม้มันจะไม่เข้ามาหาเรายังไงเสียมันก็ไม่พ้นเงื้อมือของเราไปได้หรอกเจ้าเหี้ยยังไงวันนี้เราต้องจับมันมากินให้ได
1: ้ว่าแล้วดาบสโกงก็เงื้อไม้ค้อนคว้างไปที่พญาเหี้ยโพธิสัตว์ทันทีแต่ไม้ค้อนนั้นกระทบเพียงปลายหางของพระโพธิสัตว์เท่านั้น
2: โอ้ยพลาดจนได้ยังไงข้าก็ไม่ยอมหรอก
1: ดาบสโกงไม่ลดละความพยายามที่จะจับพระโพธิสัตว์มากินให้จงได้รีบวิ่งตรงไปที่จอมปลวกแต่ไม่ทันเพราะพญาเหี้ยโพธิสัตว์ก็วิ่งหนีหลบเข้าจอมปลวกได้ทันเวลาพอดีจากนั้นก็โผล่ศีรษะออกมาทางช่องอื่นแล้วกล่าวว่า
0: เว้ยชลิดเจ้าเล่เมื่อเราเข้าไปหาเจ้าก็เข้าไปหาด้วยสำคัญว่าเป็นผู้มีศีลแต่เดี๋ยวนี้ความเจ้าเล่ของเจ้าเรารู้เสียแล้วมหาโจรอย่างเจ้าเมื่อภายในยังรุงรังยังมัวขัดสีข้างนอกด้วยการอาบน้ำเป็นต้นและด้วยการถือเพศเมื่อมัวแต่ขัดข้างนอกเจ้าก็เป็นเหมือนกะโหลกน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยรังเป็นเหมือนตุ่มเต็มไปด้วยยาพิษเป็นเหมือนจอมปลวกที่เต็มไปด้วยอสรพิษและเป็นเหมือนหม้อที่วิจิตเต็มไปด้วยคูซึ่งเกลี้ยงกล่าวแต่ข้างนอกเท่านั้นเจ้าเป็นโจรจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบหนีไปเสียโดยเร็วเถิดถ้าเจ้าไม่หนีไปเราจักบอกชาวบ้านให้ทำการขับไล่ข่มขีเจ้า
1: พญาเหี้ยโพธิสัตว์คุกคามดา

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่าโคทชาดกจบลงทรงประชุมชาดกว่าดาบทโกงในครั้งนั้นกำเนิดเป็นภิกษุจอมหลอกลวงดาบทผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาเฮียโคทบัณฑิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้ากินเตชตาหิทุเมทะกินเตอชินะสาติยาอัพพันตรันเตคหานังพาหิรังปริมัชชสีเวยชะดิวปัญญาสาเจ้านุ่มชดาทำไมนุ่มหนังเสือทำไมข้างในของเจ้ารุงรังเจ้ามัวแต่ขัดสี

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: ล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกับเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัชิมายะทิศายะ
0: ในทิศปักฉิม
1: อุตรายะทิศายะ
0: ในทิศอุดร
1: ทักษิณายะทิศายะ
0: ในทิศทักษิณ

0: ในคิดอีสาน
1: คันที่นายอนุทิตาย
0: ในคิดหอระดี

เหยียดยำปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ขึ้นไปจนถึงท้องเข้าเวลาฟ้าที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรก
1: มันตาจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาท

ที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

จนกระทั่งปลายปี2530ความรู้สึกว่าคอยก็หายไปว่ารอคอยอะไรบางอย่างก็หายไปตอนนั้นสามีของลูกประกอบธุรกิจโรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ผ้าอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมประสบปัญหามากมายทั้งงานลูกค้าคนงานและเครื่องจักรขณะนั้นนี่มีหนี้อยู่ประมาณ20กว่าล้านลูกก็ได้บอกกับเขาตั้งแต่พบกันวันแรกว่าเขามาเนี่ยมาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่นี่แล้วก็มาทำที่นี่คือโรงงานเนี่ยให้สว่างแล้วจะไปบอกเหมือนกับพูดพยากรณ์ในอนาคตด้วยในระหว่างการทำธุรกิจนี้ลูกก็ช่วยสามีทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เขาก็ไว้ใจลูกมากเขาปรึกษาลูกในทุกเรื่องเลยแล้วเขาก็จะทึ่งและอัศจรรย์ใจลูกในทุกเรื่องเลยเขาเคยพูดว่าลูกคือขุนพลของเขาคือเขาเป็นบุตรพระ

ราชมีภรรยาเป็นบุตรขุนพลลูกก็อเลิศสิคะเมื่อเขาบอกว่าลูกเป็นขุนพลของเขาก็เลยทุ่มเททั้งกายและใจช่วยเขาสร้างฐานะได้ดีตลอดมาปี33ต่อมาปี33ลูกก็ตั้งครรภ์นับแต่นั้นธุรกิจของสิมีจากที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็รวยด้วยหลังจากคลอดลูกสาวได้6เดือน

แยกกันแม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแต่การทำโรงงานมันเหนื่อยเหนื่อยเป็นงานที่เหนื่อยจะหาเวลาพักได้ยากลูกและสามีจึงปรึกกันประสองเรามาปรึกกันหน่อยปรึกษาหารือกันว่าจะหาคนมาเช่ากิจการไปจะดีกว่านะปัจจุบันธุรกิจโรงงานก็ได้ให้ผู้อื่นเช่าไปแล้วตั้งแต่เมษายน2540ก่อนจะเกิด IMF พอดีคนอื่นรับช่วงไปก่อนเห็นไหมจ๊ะจึงทำให้ไม่ต้องประสบกับภาวะ IMF แต่ลูกก็ได้มีเวลาเข้าวัดสร้างบารมีได้อย่างสม่ำเสมอขึ้นแต่อนิจจังอนิจจาเวลาผ่านไปสามีที่เคยเรียกลูกว่าลูกคือขุนพลของเขาเขากลับหาขุนพลใหม่เริ่มไม่ไว้ใจขุนพลเก่าเริ่มไม่ไว้ใจลูกเขากลัวว่าลูกจะฟ้องร้องเอาสมบัติของเขาทั้งได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันนะแม้แต่ขณะนี้เขาปลูกบ้านใหม่แล้วจะย้ายตัวเขาไปอยู่ที่คฤหาสน์หลังใหม่ไปอยู่กับหญิงคนใหม่คนเก่าไว้ที่เดิมทำให้ลูกนี่เสียใจมากมันเป็นความเจ็บช้ำเหลือเกินสามีเคยทำบุญเสาเข็มแต่เขาก็ยังทำบุญเสาเข็มมหาธรรมกายใจดี3ต้นนี่เธอระลึกนึกถึงความดีของสามีเห็นไหมจ๊ะ3ต้นและสร้างพระ4องค์แต่ว่านั่นเป็นอดีตต่อมาเมื่อวัดมีเรื่องตามกระแสสื่อก็เลยไปตามกระแสสื่อปัจจุบันยังไม่ยอมเข้าวัดสร้างบารมีเลยค่ะตัวลูกเองมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆเช่นวันที่13ตุลาคม2536 ลูกขับรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย4เกิดอุบัติเหตุชนกับมอเตอร์ไซค์ชนคนขับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเขาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้ววันที่21มีนาคม2538อีก2ปีต่อมาลูกขับรถผ่านซอยแห่งหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ขับพุ่งมาชนรถของลูกจนประตูด้านซ้ายเปิดไม่ได้ก็จกแตกบาดท้าลูกสาวที่นั่งมากับลูกเล็กน้อยขณะนั้นลูกสาวอยู่ได้4ขวบแต่คนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเสียชีวิตทันทีในปัจจุบันลูกมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์บ่อยๆได้ยินตามลำพังแต่ถามคนรอบข้างก็ไม่มีใครได้ยินและก็มักจะเห็นดวงแก้วใสดวงแก้วเรียงกันเป็นสายทุกวันบางครั้งขับรถอยู่ก็เห็นดวงแก้วใสลอยผ่านตาไปหรืออยู่ตรงหน้าลูกสาวของลูกเขาวัดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไปอยู่ทุดงตั้งแต่อายุได้ขวบกว่า oh. มีขวบกว่ามาอยู่ทุดงแล้วแล้วก็มาเข้าอยู่ทุดงบ่อยๆเมื่อลูกสาวอายุได้ประมาณ2ขวบกว่าพี่ชายคนที่4ที่แสน3ดีของลูกคนที่เป็นกัลยาณมิตรชวนลูกเข้าวัดนั้นยังได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสาวของลูกอีกด้วยแจกันที่4นี่และยังได้นำลูกแก้วมาให้หลานเพื่อเอาไว้ให้ตรึกก่อนนั่งสมาธิพอลูกสาวของลูกดีใจมากรับลูกแก้วไว้ในมือแล้วก็พูดว่ามาม่านี่คืออาณาจักรของหนูคิงด้อมออฟหนูลูกทราบซึ้งวิชาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกเสมอมาเขาเป็นวิชาที่แสนสามดีมากๆค่ะช่วงที่ลูกสวดมนต์ทำวัดเย็นลูกสาวจะนอนอยู่ข้างลูกแต่ไม่ได้สวดมนต์ด้วยนะตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่เมื่อกลับบ้านขณะที่อาบน้ำให้ลูกสาวลูกสาวสบายใจลูกสาวจะสวดมนต์ทำวัดเย็นให้ลูกฟังแต่ลูกก็สงสัยว่าเขาไม่ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นกับลูกแต่ทำไมสวดได้ไม่เคยเห็นเธอสวดเลยแล้วเมื่อได้มีโอกาสมากราบคุณยายคุณยายท่านก็กล่าวว่าคนโบราณท่านว่าเด็กไม่บุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนต่อมาเมื่อ

อายุ12ขวบลูกสาวก็ไม่ค่อยยอมมาวัดไม่ยอมนั่งสมาธิติดวัตถุนิยมรู้เรื่องอานิสงส์การทำบุญและบาปดีแต่ก็ไม่ค่อยยอมนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังลูกเลยค่ะขณะนี้อายุ15ปีแล้วคุณแม่สามีเคยผ่าตัดสมอง2ครั้งเพราะว่าล้มในห้องน้ำจำใครก็ไม่ได้มา10กว่าปีแล้วปัจจุบันไม่สามารถช่วยตัวเองได้คำถามบุพกรรมอะไรช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะบุพกรรมอะไรลูกจะมีความรู้สึกว่ากำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าเมื่อพบสามีแล้วความรู้สึกว่าคอยก็หายไปลูกและสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกๆว่ามาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่ให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะอะไรมาดลใจให้ลูกพูดเช่นนั้นและเป็นเพราะกรรมใดลิขิตไว้ให้ว่าเมื่อหมดนี่แล้วชีวิตคู่ก็ต้องจากกันไปเป็นเพราะบุญใดเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีหมดนี่เร็วแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตลอดเพราะบุญใดสามีจึงได้คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดกับวิกฤตในช่วงนั้นและในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทำไมลูกจะมีสามีเจ้าชู้คะตรณีและปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเขาก็อาจเป็นที่คิดว่าเป็นศัตรูมั้งแต่กระตายังกำลังมึนๆอยู่เนี่ยลูกต้องทำบุญอะไรและอธิษฐานอย่างไรครอบครัวลูกจึงจะเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวนักสร้างบารมีมีศีลศรัทธาทิฏฐิเสมอกันลูกจะวางใจอย่างไรวางเบาๆสิลูกคิดอย่างไรคิดถึงดวงใสๆและทำอย่างไรทำหยุดนิ่งเมื่อต้องอยู่คนเดียวก็ต้องทำอย่างนี้แหละครอบครัวแตกเช่นนี้ลูกจะสามารถเป็นกรรมิตรให้เขาเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือไม่เพราะบุพกรรมอะไรทำให้ลูกจะมาพบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิตถึง2คนลูกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรเพราะไม่ได้ตั้งใจต้องทำบุญอะไรไม่ให้ลูกพบบุพกรรมเช่นนี้อีกและไม่ให้มีวิบากติดตัวไปคน2คนที่เกิดอุบัติเหตุกับลูกแล้วน่ะตายแล้วไปไหนลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวให้เขาได้รับบุญหรือไม่อย่างไรแล้วโอโหสิกรรมให้ลูกหรือไม่ปัจจุบันอยู่ในภพภูมิใดทำไมเมื่อลูกสาวซึ่งอายุเพียง2ขวบกว่าก็รับลูกแก้วไว้ในมือแล้วจึงพูดว่านี่คืออาณาจักรของหนูคุณอาจารย์ทราบบุพกรรมอะไรจึงกล่าวว่าคุณโบราณถ้ามาเด็กมีบุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนก่อนมาเกิดลูกสาวของลูกเขาเป็นใครมาจากไหนมาจากที่สว่างเขาจะมีความกตัญญูลูกหรือไม่ต่อไปเขาจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่คะบุพกรรมอะไรคุณแม่สามีจึงต้องผ่าตัดสมอง2ครั้งและจำใครไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องทำบุญอะไรให้ท่านจึงจะหมดกรรมในระหว่างนี้จะช่วยท่านอย่างไรให้ท่านตรึกถึงบุญและวางใจถูกก่อนท่านจะละโลกไปลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายทั้งภายนอกภายในและทำบุญทำบุญใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่อุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยท่านได้รับหรือไม่อย่างไรปัจจุบันท่านอยู่ในภพภูมิใดมีข้อความฝากถึงลูกบ้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดลูกจึงได้ยินเสียงพระสวดมนต์แต่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินตามลำพังและเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายลูกและพี่ชายคนที่สี่ที่เป็นกัลยาณมิตรชวนเข้าวัดมีบุพกรรมกันมาอย่างไรเราทั้งสองยังเป็นกัลยาณมิตรให้กันเสมอและเราทั้งสองช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรชวนพี่น้องเข้าวัดได้ทุกคนนี่ก็น่าทึ่งนะเราทั้งสองทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ก่อนเกิดลูกมาจากไหน

0: หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีความรู้สึกว่าคอยอะไรบางอย่างแต่พอพบสามีความรู้สึกนั้นก็หายไปเพราะในอดีตลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกันมาโดยเคยเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้มาเจอกันและก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกดังนั้นลูกจะมีความรู้สึกว่าคอยใครหรืออะไรบางอย่างลึกๆอยู่ในใจกระทั่งได้มาเจอสามีและความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ะที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกๆว่ามาใช้หนี้ให้นะมาทำที่เนี่ยให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะผังเก่าในอดีตติดมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้า
1: ฟังอยู่ครับ
0: เรื่องมีอยู่ว่าตัวลูกเด็กเคยเป็นกัลยาณมิตรให้สามีได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกทั้งสามีก็มีภรรยาอยู่แล้วคือในช่วงนั้นเนี่ยเขามีหนี้สินมากกลุ้มก็ลำพึงให้ลูกฟังเลยปิ้งกันแล้วเขาบอกตรงๆเลยว่าคุณเป็นคนดีเหลือเกินไม่เคยเห็นใครดีอย่างนี้เท่าตัวคุณเพราะนั้นคุณมาเป็นภรรยาผมเถอะเขาพูดตรงๆนี้ใจของลูกที่แข็งก็อ่อนปวกเปียกโอเคแล้วก็ตกลงเป็นสามีภรรยากันแต่ว่ามีข้อแม้นะคุณต้องไปเลิกกับภรรยาเก่าก่อนในสุดสามีก็ไปเลิกกับภรรยาเก่าเมื่อมาอยู่กับลูกในชาตินั้นก็หมดหนี้สินจริงๆเนี่ยหนี้สินต่างๆก็หมดด้วยบุญปัจจุบันที่ทำไว้ตามคำแนะนำของลูกแต่พอเขาดีขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยเลิกทำบุญไปเลยทำให้ลูกช้ำใจในชาตินั้นแล้วก็ในสุดก็เลิกกันจ้ะชาตินั้นผังนี่มันติดตัวมาจ้ะเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีตอนตั้งครรภ์ลูกสาวหมดหนี้เร็วและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพราะบุญของตัวลูกเองที่เคยชวนสามีทำทานกับหมู่คณะในอดีตดังกล่าวได้มาส่งผลในช่วงที่ตั้งครรภ์ลูกสาวจึงทำให้กิจการดีขึ้นจ้ะแต่วันใดที่บุญเก่าของสามีหมดสามีก็จะไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันแล้วก็จะมีอุปสรรคของชีวิตจ้ะสามีได้คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงนั้นเพราะบุญเก่าที่ลูกได้เคยชวนเขาทำทานกับหมู่คณะดังกล่าวมาส่งผลให้ตัดสินใจให้คนมาเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF จ้ะบุญบันดาลในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบันเพราะบุญเก่าในอดีตทั้งกล่าวยังส่งผลอยู่แต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สร้างบุญใหม่ให้ต่อเนื่องความสะดวกสบายในปัจจุบันก็จะอันตรธานหายไปเลยจ้ะลูกมีสามีเจ้าชู้และตระหนี่และปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่ให้เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเพราะลูกกำลังใช้วิบากกรรมในชาติที่ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วจนบุญส่งผลให้เขาพ้นหนี้สินและมาปิ้งตัวลูกจำได้ไหมจ๊ะจนมาขออยู่กับลูกโดยที่ลูกก็เต็มใจที่จะเป็นภรรยาเขาทำให้เขาอยากอยู่บ้านนี้สิเลยเลิกกับภรรยาเก่าทีนี้พออยู่ไปนี่ลูกก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาชักยึดมั่นถือมั่นเลยแหละว่าเป็นของเราลูกเลยห้ามไม่ให้เขาไปช่วยเหลือภรรยาเก่าด้วย

ดังนั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้สามีปฏิบัติตัวกับลูกเหมือนได้เคยปฏิบัติตัวกับภรรยาเก่าของเขาตอนที่อยู่กับลูกในชาตินั้นแหละจ้ะให้ลูกอดทนนะลูกนะใช้วิบากกรรมไว้ด้วยใจที่ใสและเยือกเย็นแล้วก็สั่งสมบุญให้มากๆในทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในภพชาติต่อไปเพราะชีวิตการครองเรือนมันก็เป็นทุกอย่างนี้แหละจ้ะมันเป็นทุกอย่างนี้แหละการครองเรือนส่วนสามีก็จะมีวิบากกรรมส่วนตัวทบต้นชาติที่แล้วก็มีกับภรรยาเก่าชาตินี้ก็มีกับตัวลูกนี่แหละต่อไปเนี่ยพบเบื้องหน้าดังนั้นชาตินี้ก็ลูกแผ่เมตตาให้เขาเถอะทำใจใสๆจะดีกว่าดังนั้นชาตินี้ให้แผ่เมตตาให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆฟังอยู่หรือเปล่าลูกสักวันหนึ่งเมื่อเขาประสบทุกข์หนักคนแรกที่เขาจะคิดถึง คือตัวลูกนั่นแหละตัวลูกนั่นแหละเขาจะคิดถึงลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิต2คนโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะกรรมในอดีตลูกได้ไปอนุโมทนาบาปคนที่เราไม่ชอบเคยเราเกลียดคนเนี้ยแต่พอเขาตายก็พลอยยินดีอกสาธุดีแล้วตายแล้วดีบาปนี่ก็เซตโปรแกรมไว้ในตัวดึงดูดผู้ที่มีกรรมปานาติบาตซึ่งเป็นกรรมส่วนตัวของเขามาตายเพราะเราจะเขายืมรถเราชนหน่อยเดียวเดินทางสู่ปรโลกก็จะมีวิบากกรรมบ้างนะนิดหนึ่งที่อาจทำให้เราไปประสบอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้หนักหนาเหมือนเขานะเพราะนั้นลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้เขาบ่อยๆจนความรู้สึกนี้หมดไปจากใจคนสองคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วด้วยบุญที่ลูกอุทิศไปให้นั่นแหละจ้ะตอนแรกเขาก็วนเวียนกระเซาะกระเซิงกันไปแต่พอรับบุญได้ที่ลูกที่ไปให้เขาเนี่ยเขาก็ไปเกิดแล้วเพราะนั้นต่อจากนี้ไปลูกอย่าไปคิดนะลูกนะเลิกเลยจบแล้วลูกสาวอายุ2ขวบกว่ารับลูกแก้วไว้ในมือแล้วพูดว่านี่คือ My Kingdom เนี่ยลูกสาวก็พูดไปตามภาษาเด็กจ้ะไม่ได้มีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งหรอกจ้ะก่อนมาเกิดลูกสาวมาจากที่ดีดีที่สว่างคุณยายท่านทราบดีว่าเป็นเด็กมีบุญมาเกิดเขาเป็นเด็กดีนะจ๊ะแต่วัยของเขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะลูกก็ต้องครับครองเขาเอาไว้ให้ดีด้วยใจที่ใสและเยือกเย็นพูดกับเขาดีดีเมื่อเขาโตขึ้นกว่านี้ก็จะค่อยๆมีความคิดที่ดีดีจ้ะเขาก็จะเอาความคิดดีๆมาใช้อย่าไปวิตกกังวลจนเกินไปในช่วงนี้ที่ลูกยังเตือนเขาไม่ได้ลูกก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปคุ้มครองเขาอาจารย์คุ้มครองลูกให้เป็นเด็กดีคนภายคนผ่านก็ให้ห่างไกลที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้จะให้นึกอย่างนี้จ้ะคุณแม่สามีต้องผ่าตัดสมอง2ครั้งและจำใครไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารด้วยการทุบหัวสัตว์กับกรรมมุสาเวลาค้าขายในหลายๆวาระมารวมส่งผลจ้าช่วงนี้ลูกก็ทำบุญแทนท่านไปก่อนแต่จ้าเพราะท่านมันก็จะรู้เรื่องแล้วจะแนะนำอะไรท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จ้าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทวธิดาสายคนทันชั้นสูงชั้นจตุมมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำอุทิศให้ท่านไปกับบุญที่พ่อทำเองอยู่บ้างในพุทธศาสนาส่วนแม่จะได้บุญที่อุทิศให้นะเป็นหลักจ้ะวิมานทั้งสองอยู่ใกล้กันจ้ะท่านทั้งสองดีใจที่ได้พบกันและก็ซาบซึ้งใจว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าหากไม่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จ้ะลูกได้ยินเสียงพระสวดมนต์และเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายเพราะจิตที่เป็นกุศลและใจที่หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งจ้ะ

ให้ประคองใจหยุดนิ่งต่อไปธรรมะภายในก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกจ้าลูกและพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีเป็นกัลยาณมิตรกันและกันแล้วก็ชวนกันเข้าวัดฟังอยู่หรือเปล่าจ้าเพราะเคยชวนกันสร้างบุญมาในอดีตโดยก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้แหละจ้าแล้วก็ได้ชวนพี่น้องเข้าวัดทุกคนลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามกำลังและบางครั้งก็ทำตามอารมณ์โดยเฉพาะพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีนี้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรไม่ได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ว่ามีวิบากกรรมในชาติหนึ่งเคยเป็นเจ้ามือการพนันได้มีกลวิธีที่แยบยลทำให้ดูดทรัพย์มาจากนักพนันทั้งหลายดังนั้นวิบากกรรมนี้เนี่ยได้มาทวงความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ดูเหมือนน่าจะดีแต่ไม่ดีดังที่ตั้งใจวิบากกรรมนี้เป็นหลักจ้าจะแก้ไขก็ให้ตัวลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้พี่ชายอยู่ในบุญเพราะพื้นฐานใจของเขาเป็นคนตั้งใจดีแต่ว่ามีวิบากกรรมดังกล่าวนะมาตัดรอนเท่านั้นลูกต้องคอยให้กำลังใจเขาบ่อยๆนะจ๊ะอย่าไปถือสาอะไรเขาเมื่อเขาตั้งใจดีอยู่ในบุญและรู้จักความพอดีรู้จักประมาณกำลังของตัวก็พอจะเอาตัวรอดได้คุณยายอาจารย์ท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้จ้าใหญ่นักก็ไม่ไหวเล็กนักก็ไม่ได้ให้เอาพอดีแล้วจะดีจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูไม่ใหญ่ก็จะเอาใจช่วยนะจ๊ะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกัน

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่92จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้งสี่ครั้นเห็นว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นกลับกลายเป็นว่ายิ่งเป็นการเพิ่มพูนบารมีของมโหสถขึ้นไปอีกก็พากันแค้นใจยิ่งนักจึงมาปรึกษาหารือกันใหม่ว่าบัดนี้นะมโหสถมียศใหญ่เป็นถึงเสนาบดีพวกเราสิกลับอับเฉาเหงาหงอยลงทุกวันพวกเราจะเอาอย่างไรกันดีล่ะแล้วอาจารย์เสนกะ

ทรงเคลือบแคลงในมโหสถให้ได้ว่ามโหสถเป็นคนมีลับลมคมในเป็นผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจเมื่อเห็นว่าอาจารย์ทั้งสามเริ่มสนใจอาจารย์เสนกะจึงแนะนำแผนร้ายว่าพวกเราน่ะต้องเข้าไปหามโหสถด้วยกันแล้วถามมโหสถด้วยคำถามว่าขึ้นชื่อว่าความลับควรบอกแก่ใครจึงจะดีหากมโหสถตอบว่าความลับน่ะไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นเพียงเท่านี้น่ะก็พอแล้วที่เราจะนำความข้อนั้นขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามโหสถเป็นคนมีลับลมคมในและอาจเป็นข้าศึกแก่พระองค์เมื่อไรก็ได้อาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าทุกคนเริ่มเห็นพ้องตรงกันและเข้าใจอุบายของตนดีแล้วก็ได้กำหนดวันทำการทันทีเมื่อถึงวันนัดหมายก็ได้พาอาจารย์เหล่านั้นออกเดินทางไปยังเรือนของมโหสถบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากมโหสถเป็นอย่างดีหลังจากได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วอาจารย์เสนกะจึงเอ่ยถึงธุระที่พากันมาหามโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถข้าพเจ้านะใครขอโอกาสถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งเถิดจะเป็นไรไปเล่าท่านอาจารย์จะถามสักกี่ข้อก็ได้เชิญถามมาเถิดหากสิ่งนั้นนะข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้าก็ยินดีจะวินิจฉัยให้มโหสถบัณฑิตเปิดโอกาสให้ถามได้คืออย่างนี้พ่อบัณฑิตพวกข้าพเจ้าน่ะมีปัญหาสำคัญที่ถกเถียงกันมานานแต่แล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงได้พากันมาหาท่านเพื่อหวังพึ่งปรีชาของท่านให้ช่วยวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอะไรหรือท่านอาจารย์มโหสถบัณฑิตซักด้วยความอยากรู้พลางคิดในใจว่าคราวนี้อาจารย์เสนกะจะมาไม้ไหนอีกล่ะเนี่ยอาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบถามตรงประเด็นโดยไม่อ้อมค้อมว่าพ่อบัณฑิตพวกข้าพเจ้าน่ะใครจะทราบคติในการดำรงชีพที่แน่ชัดว่าบุคคลที่ปรารถนาจะประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ควรจะตั้งตนอยู่ในคุณธรรมข้อใดเป็นเบื้องต้นข้อนี้น่ะไม่ยากนี่ท่านอาจารย์ความสัตย์น่ะชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่บัณฑิตควรมีอยู่ในใจฉะนั้นความสัตย์หรือความจริงใจน่ะย่อมต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดท่านมโหสถน่ะตอบอย่างชัดเจนราวกับเป็นผู้เจนจบในคดีโลกทำไมถึงต้องเป็นความสัตย์ด้วยล่ะจะมีอย่างอื่นก่อนมิได้หรือท่านเสนกะแย้งด้วยใครจะทราบเหตุผลมโหสถบัณฑิตก็ย้อนถามบ้างว่าธรรมดาเสาที่จะใช้เป็นหลักของเรือนได้นี่ต้องเป็นไม้มีแก่นที่มีเนื้อแน่นเรือนนั้นน่ะจึงจะตั้งอยู่ได้นานใช่หรือไม่ล่ะใช่พ่อบัณฑิตหลักภายนอกยังต้องตรงและแข็งแกร่งฉันใดหลักภายในก็ฉันนั้นยิ่งต้องซื่อตรงหนักแน่นเช่นเดียวกันแล้วท่านยังจะเห็นคุณธรรมอย่างอื่นน่ะที่ควรเป็นหลักยิ่งไปกว่าความสัตย์อีกหรือมโหสถบัณฑิตถามย้ำไม่มีเลยพ่อบัณฑิต

ความเป็นคนจริงน่ะประเสริฐนะอาจารย์เสนกะรับรองมโหสถบัณฑิตจึงสรุปเพื่อยืนยันมติของตนอีกครั้งว่าถูกแล้วท่านอาจารย์ความเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงเป็นคุณสมบัติที่ถือเป็นหลักของคนได้แน่แล้วอาจารย์เสนกะก็รุกถามถึงประเด็นสำคัญต่อไปว่าผู้ดำรงมั่นอยู่ในความสัตย์จริงแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปล่ะก็ควรที่จะแสวงหาทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์ให้มากเข้าเพื่อความเป็นปึกแผ่นของตนน่ะสิท่านเสนกะยังไม่หมดความสงสัยจึงถามต่อไปว่าเมื่อมีทรัพย์เป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยก็เป็นอันยุติกันเพียงนี้หรือว่ายังมีกิจอันใดที่จะต้องทำต่อไปอีกพ่อบัณฑิตยังมีสิท่านอาจารย์มโหสถตอบอย่างฉะฉานแม้มีทรัพย์มากมายก่ายกองแต่จะเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วหาควรไม่ทรัพย์น่ะอำนวยความสุขให้ท่านได้ก็จริงอยู่แต่ทรัพย์นั้นก็อาจอำนวยทุกข์ให้แก่เจ้าของทรัพย์ได้เหมือนกันความเป็นปึกแผ่นของทรัพย์นะถึงจะเป็นคุณเพียงไรแต่ถ้ายังต้องตกอยู่ในวงล้อมของผู้ริษยาบุคคลก็ไม่อาจจะมีความสุขอยู่ในกองเงินกองทองเหล่านั้นได้เพราะเมื่อมองไปรอบตัวก็เต็มไปด้วยศัตรูคู่แค้นผู้เล่าร้อนไปด้วยไฟแห่งริษยาหากต้องทนอยู่ในท่ามกลางกองเพลิงเช่นนั้นที่ไหนท่านจะนอนตาหลับลงได้ล่ะถ้าเช่นนั้นควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปล่ะท่านอาจารย์เสนกะถามหากว่ามีทรัพย์มั่งคั่งแล้วบัณฑิตก็พึงแสวงหามิตรสหายสืบไปยิ่งมีมิตรมากก็ยิ่งดีความอุ่นหนาฝาข้างด้วยมิตรน่ะเป็นสิ่งที่น่ายินดีมโหสถอธิบายแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยว่าผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์น่ะใครๆต่างก็จะรีเข้าหาทั้งนั้นแล้วใหญ่จึงต้องแสวงหามิตรให้เหนื่อยเปล่าด้วยเล่าอาจารย์เสนกะโต้กลับมโหสถบัณฑิตก็แย้งทันทีว่าท่านอาจารย์เสนกะการได้มิตรหัวประจบมามากมายจะมีประโยชน์อะไรการคบหามิตรเช่นนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะบัณฑิตย่อมดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือจะต้องเลือกคบมิตรหากได้มิตรสหายร่วมสุขร่วมทุกข์ช่วยคิดช่วยอ่านตลอดถึงร่วมเป็นร่วมตายด้วยจึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตที่จริงแท้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วล่ะอาจารย์เสนกะรับคำพร้อมรุกคืบคำถามต่อไปว่าเมื่อคบมิตรแล้วเนี่ยจะพึงปฏิบัติต่อมิตรนั้นอย่างไรอีกหรือไม่ล่ะถ้อยสนทนาของบัณฑิตทั้งสองน่ะล้วนเต็มไปด้วยสาระน่ารู้ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของการครองเรือนว่าหากอยากประสบความรุ่งเรืองตามวิสัยโลกก็ต้องทำดังนี้แต่มโหสถบัณฑิตจะตอบอย่างไรอีกนั้นโปรด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนั้นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองลงมาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายก็เป็นเรื่องรองลงมาอีกตามลำดับเมื่อเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้ววันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะละโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าคณะผู้ปกครองพร้อมด้วยคณะญาติและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะณมหารัตนวิหารโคด6วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปรงผมให้แก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนภายในงานมีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องและสาธุชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตร

0: หลานของตนตัดสินใจสละความสบายส่วนตัวมุ่งหาความสุขใส่ตนเพิ่มพูนคุณธรรมให้ตนเองและหาเหตุผลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่มุ่งหวังเพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะดีเท่ากับทำให้พ่อแม่มีความสุขในภพชาตินี้และภพชาติต่อไปจากนั้นคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมเป็นการแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่เพศบรรพชิตสละชีวิตทางโลกเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษานี้นับเป็นโครงการที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานมีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยระหว่างเข้าร่วมโครงการก็จะได้พัฒนาตนอย่างเป็นระบบตามหลักพุทธวิธีเพื่อเป็นผู้ที่มีวินัยเคารพและอดทนดำรงตนอย่างถูกหลักวิชาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทต่อไปค่ะ
1: คุณแม่ปื้มปิติยินดีมากค่ะที่วันนี้ได้เห็นลูกบวชแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชนะคะ

0: ค่ะแล้วก็ลูกได้เข้ามาที่นี่ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆค่ะแล้วก็เขามีความตั้งใจมากค่ะที่จะปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ศึกษาพระธรรมของพระพุทธศาสนาค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณลูกด้วยค่ะที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ที่ลูกบอกว่าได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ทำให้แม่ได้มีโอกาสได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บอกว่าจะได้สู่พระนิพพานในอนาคตนะคะเพราะว่าคนเราก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะถึงเวลานั้นคุณแม่ก็สบายใจแล้วค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจใสเพื่อฉีดเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากโรคถวายแด่พระภิกษุและสามเณรวัดพระธรรมกายกว่า500รูปค่ะณหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายสหคลินิกบุญยรักษ์ร่วมกับคลินิกเวชกรรมใจใสจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถวายแด่พระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรวัดพระธรรมกายจำนวนกว่า500รูปเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และช่วยลดความรุนแรงของโรคซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันโรคอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุและสามเณรซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีภารกิจด้านการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องการได้รับวัคซีนจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อสุขภาพและสนับสนุนให้การศึกษาและการปฏิบัติศาสนกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางการแพทย์โดยแพทย์หญิงนวพันธ์ผลบุญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จากสหคลินิกบุญยรักษ์และคลินิกเวชกรรมใจใสที่ร่วมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพการให้บริการฉีดวัคซีนตลอดจนการสังเกตอาการหลังรับวัคซีนอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนีบริเวณธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของพระภิกษุพระพี่เลี้ยงและสามเณรในสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสหคลินิกบุญยรักษ์คลินิกเวชกรรมใจใสวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่หมู่คณะอย่างเป็นรูปธรรมค่ะชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายอย่างอบอุ่นค่ะคณะชาวบังกลาเทศจำนวน8ท่านประกอบด้วยพระภิกษุและสาธุชนจากชุมชนชักมาเมืองจิตตะกองประเทศบังกลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกระหว่างที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ทุกท่านตั้งใจใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและมโนปณิธานของวัดพระธรรมกายทำให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติสุขภายในโดยตลอดการเยี่ยมชมคณะผู้มาเยือนต่างประทับใจกับบรรยากาศอันสงบความสะอาดความเป็นระเบียบความร่มรื่นของสถานที่ซึ่งช่วยให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความสงบใจนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ชื่นชมในคำสอนและแบบอย่างการ

0: ดำเนินชีวิตของมหาปูชนียาจารย์ที่ได้อุทิศตนสร้างคนดีและเผยแผ่หลักธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติทำให้คณะผู้มาเยือนได้รับแรงบันดาลใจและข้อคิดที่มีคุณค่าในการดำเนินชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการต้อนรับอันอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านได้สัมผัสถึงความเอื้อเฟื้อเป็นมิตรและความจริงใจที่ได้รับตลอดการเยี่ยมชมและก่อนเดินทางกลับคณะชาวบังคลาเทศได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดียิ่งพร้อมแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันงดงามจากสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียซึ่งจัดขึ้นอย่างตระการตาทั้งจุดโคมลานและปล่อยโคมลอยกว่า 200,000 ดวงเหนือท้องฟ้าพระมหาเจดีย์สู่การแสดงโดรนแปรภาพพุทธประวัติเหนือน่านฟ้ามรดกโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของสมาคมมหานิกายอินโดนีเซีย MBMI สมาคมวาลูบี้มูลนิธิธรรมกายบริษัทอินโดนีเซียอินเจเนียริ่งเดสติเนชันสหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากนิกายมหายานวัชรยานและเถรวาทร่วมกันเนรมิตกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกโดยพิธีกรรมในภาคเช้ามีการจัดขบวนแห่อันวิจิตรการตาเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และไฟศักดิ์สิทธิ์จากวัดเมนดุดซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบูโรพุทโธโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันอัญเชิญเข้าสู่พื้นที่จัดงานณพระมหาเจดีย์บูโรพุทโธท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและได้รับความสนใจจากท้องถิ่นที่มีพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถรวมการบนเอกภาพที่แตกต่างในรัฐชาติของอินโดนีเซียซึ่งการอัญเชิญน้ำและไฟในครั้งนี้เปรียบเสมือนการนำเอาความบริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ใจกลางมหาเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้มาร่วมงาน

จากนั้นคณะสงฆ์ทั้งสามนิกายได้เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระอาจารย์ก็ได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียรวมทั้งอธิษฐานจิตขยายความรักและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมกันก่อนที่กิจกรรมไฮไลท์ของงานจะเริ่มขึ้นนั่นคือการจุดประทีป 220,000 ดวงและการปล่อยโคมประทีปกว่า 10,000 ดวงเหนือท้องฟ้าบุโรพุทโธทำให้เกิดความสว่างสวยไปทั่วบริเวณของพระมหาเจดีย์พร้อมทั้งมีการแสดงโดนแปลอักษรเป็นเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมสื่อวิดิทัศน์บรรยายเรื่องราวในภาคภาษาอินโดนีเซียที่น่าตระการตาสร้างความตระการใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีและพระครูสุคนคุณวิเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากมหาสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียผู้นำชาวพุทธนำโดยนายอัก

ประธานฝ่ายคารวาสพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกิบรันรากาบูมิงราการองประธานาธิบดีอินโดนีเซียพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตจากหลายประเทศได้แก่จอร์แดนบาเรนโปแลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิตาลีรัสเซียบัลแกเรียและประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอเรนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญ

ุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรม

ขวัญยูบิสเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องดูดฝุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะด้านกัลยาณมิตรโสภินเวนโรเยนและกัลยาณมิตรเกษรินเอลสวิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและเป็นกันเองโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้เกิดความสมดุลพร้อมทั้งให้ชาวท้องถิ่นได้ยืดเส้นในท่าพื้นฐานอย่างง่ายๆเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากนั้นคณะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยแนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและปล่อยวางเรื่องราวรอบตัวลงชั่วคราวเพื่อให้ใจได้สัมผัสกับความสงบนิ่งที่แท้จริงภายในส่วนในช่วงท้ายของคลาสปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ร่วมงานหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบความนิ่งเบาสบายความปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกา

มาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิชชติพลาปันดิตาคนดีย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่นสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์0905519265 0819155726

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดกราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างยิ่งและขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้มีโอกาสมาพบปะนะเจอมาเยี่ยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะจากที่ห่างหายไปเกือบปีกว่าๆนะครั้งนี้ก็มาปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองไทยก็เลยถือโอกาสเนาะถือโอกาสมาเยี่ยมนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารวมถึงก็ได้นำปกิณกะธรรมแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมงานบุญต่างๆนะที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศมองโกเลียนะในช่วงที่ผ่านมานะมาเล่าสู่กันฟังมาให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันปลื้มๆเนาะสำหรับวันนี้นะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะปกิณกะที่หลวงพี่ได้เตรียมมาในวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมองโกมองไกลกันก่อนนะ

มองโกเลียนะทินนี้จึงสุขสันต์นะด้วยแสงนะก็คือในหัวข้อพระธรรมทูตยุคใหม่นะนำธรรมะสู่ใจชาวโลกเนาะก็ก่อนอื่นเนาะปีนี้เนาะก็เป็นปีที่วิชาธรรมกายนะเดินทางมาสู่ประเทศมองโกเลียนะเป็นศักราชที่22แล้วเนาะแล้วก็เป็นปีที่14นะของวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะที่ได้ถือกำเนิดขึ้นนะที่ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนทุกท่านด้วยนะสาธุเอาละนะเมื่อพูด

รู้นะแล้วก็ได้ไปโปรดกับได้ไปโปรดเหล่าพัทธวัคคีนะโดยที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสนะเป็นพุทธพจน์ไว้ว่าอันนี้แบบเป็นแบบฉบับย่อนะที่หลายๆท่านได้เคยเห็นนะกันอยู่บ่อยๆนะว่าจะรัฐภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อกาลุณแก่ชาวโลกนั้นเถิดแล้วก็จะได้เห็นได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นแบบย่อๆนะเป็นแบบย่อๆเรามาดูฉบับเต็มกันดีกว่านะที่มีมาในพระไตรปิฎกนะในมหาวิพังนะฉบับเต็มมีอยู่ว่า จะรัฐภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังมาเอเกเนมาเอเกนะทเวอัคคมิทธะเทเสถะธรรมังอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทถังสัพพยัญชนังเกวะละปริปุณนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสถะสันติสัตตาอัปปรชักขะชาติกาอัสวันตาธรรมัสสะปริหายันติภาวิสันติธรรมัสสะอัญญาตาโรอหัมปิภิกขเวเยนะอุรุเวราเซนานิคโมเตนุปสังกมิสามิธรรมเทศนายาติแปลเป็นใจความในภาษาไทยที่เราเข้าใจกันได้ว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมนะเพื่อไปแสดงธรรมโปรดแก่เราปัญจวัคคีย์นั่นเองเนาะนี่ก็เป็น พระพุทธพจน์แรกนะที่พระพุทธองค์ได้ให้โอวาทนะแก่พระธรรมทูตนะชุดแรกนะในของพระพุทธศาสนานะทีนี้นะจากนั้นนะในวันมาฆบูชานะพระพุทธองค์นะก็ได้ให้ใจความนะหรือให้หัวใจนะของการเผยแผ่นะไว้ว่าขันติปรมังตโปติติขานะก็คือการเผยแผ่เนี่ยจะต้องอาศัยความขันตินะจะต้องอดทนอดกลั้นด้วยแหละนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่เผากิเลสอย่างยิ่งนะและแน่นอนอดทนไปเพื่ออะไรล่ะอดทนไปเพื่อนิพพานังปรมังวทันติพุทธาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงกล่าวไว้ว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมอันเยี่ยมนะเป็นของดียิ่งเป็นของสุดยอดเลยนะและนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีเนาะดังนั้นในการเผยแผ่เนี่ยไม่ว่าไปที่ใดก็ตามจักต้องไม่ทำลายผู้อื่นเนาะเพราะว่าการที่เราไปทำลายผู้อื่นนั้นไม่เรียกว่าเป็นบรรพชิตเนาะสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตและการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเนาะต่อมานะสัพพปาปะสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจตะปริโยทัปปนังการทำใจให้บริสุทธิ์เนาะและนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็ได้ตรัสสอนมาเสมอทุกๆพระองค์เลยนะใจความย่อๆก็ที่เราคุ้นเคยกันเนาะก็คือการละเว้นความชั่วการทำสั่งสมกุศลทำแต่ความดีแล้วก็ทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ก็คือหลักปฏิบัตินะของชาวพุทธที่ถูกต้องเนาะต่อมานะอนุปวาโทอนุปคาโตนะการไม่พูดร้ายแล้วก็ไม่ทำร้ายเนาะปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิง
การเป็น

รู้ประมาณในการบริโภคอาหารปันตัญจะสยนาสนังนะการอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคการประกอบความเพียรในอาทิจิตนะและทำ6ประการนี้ก็คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักวิธีปฏิบัตินะที่พระธรรมทูตหรือภิกษุพุทธบริษัท4ที่จะไปประกาศพระศาสนานำพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ไปสู่มวลมนุษยชาตินะไปกระจายไปสู่โลกกว้างเนี่ยต้องนำไปประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติกันเลยทีเดียวเนาะทีนี้นะเรามาศึกษาดูกันว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้ตัดเอาไว้เนาะในเรื่องของกลยุทธ์ของการเผยแผ่เนาะรหัสผ่านสู่มวลชนทำไมพระพุทธองค์จึงสั่งให้ไปคนเดียวเนาะเนาะเรามาดูกันนะณปฐมบทแห่งการจารึกนะเมื่อมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้น60รูปแรกพระพุทธองค์ทรงวางกลยุทธ์ไว้ว่าการเผยแผ่ศาสนาที่เน้นการกระจายตัวอย่างสูงสุดเลยนะท่านกล่าวเอาไว้นะมาครูนี้ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากพวกเธอจงอย่าไปรวมทางเดียวกันนะหรือไปสองรูปในทางเดียวกันแต่ว่าพวกเธอเนี่ยจงแยกย้ายกันไปประคัดประกาศพระศาสนาไปคนละทิศคนละทางนะท่านก็มาดูกันว่านะรหัสตะกะหรือในเรื่องของคนเดียวหลายทางกับทางเดียวหลายคนเนี่ยมันด้อยแตกต่างกันอย่างไรนะมาดูกันนะวัดลงที่การที่หากว่าไปทางเดียวหลายๆคนเนี่ยนะก็คือกลยุทธ์ก็คือไปทางเดียวหลายคนแล้วก็ไปก็คือก็หมายถึงว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเนาะทีเนี้ย ก็เมื่อเทียบกับการไปหลายๆทางนะก็คือนะไปคนเดียวหลายทางก็คือการกระจายตัวไปวงไปในวงกว้างเนาะความครอบคลุมก็คือการกระจายแบบรวมการไปแบบหลายๆคนหรือการไปเป็นรวมกลุ่มเนี่ยก็คือจะกระจายอยู่ในวงแคบแล้วก็กระจุกตัวอยู่เฉพาะที่เนาะความรวดเร็วก็จะช้าและซ้ำซ้อนในเส้นทางการเดินเป้าหมายก็คือความอุ่นใจและความสะดวกส่วนตัวเนาะดังนั้นนะการไปคนเดียวการไปทางเดียวหลายๆคนจึงไม่เหมาะเนาะในสำหรับการเผยแผ่ในยุคนั้นนะสำหรับพระอรหันต์ในยุคนั้นนะทีนี้นะของกลยุทธ์ของการไปคนเดียวหลายๆทางนะท่านก็บอกไว้ว่าเนาะมันความครอบคลุมน่ะก็คือสามารถกระจายไปในวงกว้างแล้วก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ใหม่ได้อย่างทั่วถึงความรวดเร็วก็เกิดขึ้นอย่างทวีคูณเลยนะที่ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า exponential reach นะก็คือแบบโอ้โหกระจายอย่างรวดเร็วเลยนะต่อมาเป้าหมายหลักนะก็คือเป็นประโยชน์และเป็นความสุขของชนหมู่มากนั่นหมายถึงว่าเป็นการกระจายตัวนะอย่างเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะได้อย่างกว้างขวางมากกว่าการที่จะไปกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะทีนี้เนาะกรณีศึกษานะการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มพัทธวัคคีโดยมีจุดเริ่มต้นนะจากสหายราชกุมารทั้ง30ท่านเนี่ยรวมกลุ่มกันนะเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาหญิงคณิกานะก็คือเป็นการแสวงหาความสุขส่วนตัวนั่นแหละนะก็คือไปในทิศทางเดียวกันนะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นที่ราชกุมารทั้ง30คนเนี่ยได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงนะธรรมโปรดนะจนทั้งหมดเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนาะผลลัพธ์ที่ตามมาก็เกิดขึ้นตามพุทธประสงค์ก็คือก็ได้ละทิ้งการรวมกลุ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทางเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมสร้างเครือข่ายแห่งปัญญาที่ครอบคลุมเนาะแก่นแท้ของการไปคนเดียวก็คือการบัญชาให้จาริกไปคนเดียวไม่ใช่เพื่อความสันโดษที่ตัดขาดจากโลกแต่นะเป็นกลยุทธ์การกระจายทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เข้าถึงใจคนได้มากที่สุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุดนะก็ต้องมองว่าตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยพระธรรมทูตชุดแรกที่ไปก็คือล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วเนาะโอ้โหบรรลุนะหมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะพระพุทธองค์จึงได้นี่แหละนะให้ไปคนเดียวหลายๆทางนะแต่ในปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากว่าพระธรรมทูตเองหลายๆท่านเองเนี่ยแล้วก็ยังฝึกหัดขัดเกลาอยู่ศึกษาธรรมะอยู่เนาะก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันเนาะทั้งเผยแผ่ไปด้วยนะทั้งปฏิบัติตัวเองไปด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อตัวเองแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่นนะต่อเหล่าสรรพสัตว์

หลายทําหน้าที่ทั้งสองอย่างควบคู่ไปพร้อมๆกันนะก็การไปคนเดียวเนาะในยุคนี้เนาะอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองก็มีกฎหมายที่ข้อปฏิบัตินะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนาะในยุคปัจจุบันนี้เนาะการไปคนเดียวอาจจะอันตรายเสี่ยงเกินไปนะหมู่คณะของเราหรือการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันนี้ก็อาศัยแม้อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่นะแต่ก็อย่างน้อยไป2รูป3รูปบ้างอย่างน้อยเพื่อประคับประคองกันนะเป็นหูเป็นตานะคอยระมัดระวังนะดูแลเกื้อกูลกันและกันนะในช่วงเส้นทางการไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศนั่นเองนะดังนั้นนะเรามาสรุปกันนะคนเดียวคนละทางนะในยุคนั้นนะที่มีพระพัทวคีผู้เป็นพระอรหันต์บรรลุกันหมดแล้วเนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านก็บอกเอาไว้นะตรัสเอาไว้ว่านะจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนนะทรงเน้นย้ำว่าการเผยแผ่เนี่ยต้องทำเพื่อความสุขนะและเป็นความก้าวหน้าของคนทุกกลุ่มเลยนะไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นต่อมานะคืออย่าไปทางเดียวกับสองรูปนะทรงณตอนนั้นนะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์กันแล้วเนาะทรงห้ามไม่ให้พระสงฆ์เดินไปเส้นทางเดียวกันหลายรูปเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการขยายพื้นที่เนาะ1คน1เส้นทางนะการแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเนาะก็คือการกระจายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเนาะไปยังมุมต่างๆจะช่วยให้เข้าถึงผู้คนในจุดต่างๆได้อย่างทั่วถึงดังนั้นพลังของกลุ่มพัทธวคีทั้ง30สหายเนี่ยหลังจากบรรลุธรรมแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปคนละทางทั้ง30ทิศเลยเนาะตามพุทธประสงค์นะเพื่อเผยแผ่งานพระศาสนาในทันทีเนาะทีนี้เนาะพระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่ในวงกว้างขยายมาเรื่อยมาเลยนะจนกระทั่งยุคหนึ่งนะก็วันนี้ก็เลยนำเอาตัวอย่างนะของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาลนะท่านมีนามว่าพระปุตสะสุนาปรันตะเถระนะก็คือกล่าวคือว่าท่านมีนามว่าปุณณะนะก็ถ้าเรียกแบบง่ายๆก็คือหลวงพี่ปุณณะหลวงพี่ปุณนะสุนาปรันตะก็คือเป็นเมืองที่ท่านได้ไปเผยแผ่นะเนื่องด้วยว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้หลวงพี่ปุณณะก็มีหลายรูปด้วยกันนะทั้งหลวงพี่ปุณณะมันตานีนะหลวงพี่ปุณณะผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีชื่อว่ามันตานีเนาะก็มีหลากหลายรูปเลยนะหลวงพี่ปุณเนาะดังนั้นในท่านนี้นะก็เลยแบบเรียกแบบเจาะจงนะเพื่อให้เน้นชัดเข้าใจว่าเป็นท่านใดนะก็เจาะจงไปว่าเป็นหลวงพี่ปุณนะผู้ที่ไปเผยแผ่ที่เมืองสุนาปรันตะนั่นเองเนาะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นว่าพระปุณณะหรือหลวงพี่ปุณของเราเนี่ยนะท่านขอพระผู้มีพระภาคสั่งสอนนะขอคำสั่งสอนแบบเป็นโอวาทย่อๆเพื่อจะเป็นผู้อยู่ผู้เดียวหลีกออกไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่นะท่านหลวงพี่ปุณเนี่ยไปยังท่านก็จะไปยังเมืองสุนาปรันตะแล้วก็ได้ให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทผู้ดุร้ายเนี่ยกลับใจแล้วก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนแล้วก็เป็นอุบาสิกาเนี่ยประมาณ500คนภายในภาษานั้นในภาษาเดียวนั่นเองนะแล้วก็ตัวท่านเองก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชา3ภายในภาษานั้นนั่นเองเนาะเรามาดูกันว่าโอวาทที่พระองค์ได้สอนเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะท่านก็กล่าวไว้ว่ารูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยโสตกลิ่นที่ฟังรู้ได้ด้วยคานะหรือการรับกลิ่นนะรสที่พึงรับรู้ได้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายธรรมารมณ์ที่พึงรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่เมื่อภิกษุเพลิดเพลินชมเชยยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับและความเพลิดเพลินดับนั่นเองทุกข์ก็จึงดับไปด้วยนะเมื่อหลวงพี่ปุณนะทูลพระพุทธเจ้าว่าตนเนี่ยจะไปเดินทางไปยังเมืองสุนาปรันตะชนบทนะพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าชาวเมืองสุนาปรันตะเนี่ยดุร้ายหยาบช้าเนาะก็คือดุแหละแล้วก็โหดเหี้ยมเลยเนาะ
หากชาวสุนา

ปรันตะชนบทเนี่ยทำร้ายหลวงพี่ปุณเนี่ยหลวงพี่จะทำยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็ตอบนะก็ตอบพระพุทธเจ้าไปว่าหากชาวสุนาปรันตะเนี่ยเนาะประหารด้วยฝ่ามือนะพูดง่ายๆก็คือแบบถ้าตบตีนะถ้าหลวงพี่ปุณเนี่ยโดนตบตีด้วยฝ่ามือล่ะหลวงพี่ปุณจะทำยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ดีนะก็ดีอยู่ครับนะก็ดีอยู่นะดีนะดีกว่าที่ชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยนะตบตีนะประหารด้วยก้อนดินนะอ้าวแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะนะประหารด้วยก้อนดินล่ะนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ยังดีกว่านะดีกว่าที่เขาตีด้วยท่อนไม้นะแล้วถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ล่ะเป็นยังไงเนาะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ยังดีเนาะดีกว่าตบตีด้วยศาสตราอาวุธทั้งหลายอ้าวแล้วถ้าชาวสุนาปรันตะประหารด้วยศาสตราล่ะโอ้โหแบบยิงอาวุธศาสตราทั้งหลายเลยเนาะเพื่อมาประหัตประหารหลวงพี่ปุณก็ตอบว่าก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดีนะที่ไม่ปลิดชีพเราด้วยศาสตราอันคมเนาะแล้วก็ถ้าชาวสุนาปรันตะนะปลิดชีพด้วยศาสตราอันคมล่ะนะหลวงพี่ปุณก็บอกว่าก็ดีแหละนะก็มีเหล่าสาวกนะของพระผู้มีพระภาคที่อึดอัดเกลียดชังร่างกายนะและชีวิตนะขันธ์ห้าที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยนะก็พากันแสวงหาศาสตราสังหารชีพอยู่นะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละที่เราก็ไม่ต้องดิ้นรนนะยังไงเราก็ตายอยู่ดีเราก็ไม่ต้องคือสังขารที่มันมีความทุกข์เนี่ยเราก็ตายได้ก็ละเส้นชีพได้โดยที่เราไม่ต้องแสวงหาเขาก็ชาวสุนาปรันตะเขาก็มอบความตายนั้นมาให้เองนะโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาอย่างที่อื่นใดเนาะนะจากนั้นนะพระองค์ก็เลยกล่าวกับหลวงพี่ปุณน่ะไว้ว่าโอเคละนะดีละนะนะการที่นะหลวงพี่ปุณเนี่ยเดินทางไปเผยแผ่ยังสุนาปรันตะนะหากท่านมี mindset แบบนี้มีความคิดแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะท่านสามารถเดินทางไปเผยแผ่ยังเมืองสุนาปรันตะได้นะขอให้หลวงพี่ปุณเนี่ยนะประกอบไปด้วยธรรมะและก็อุปสมะนะนั่นก็คือความข่มจิตข่มใจนะแล้วก็ข่มจิตข่มใจนะก็จะสามารถนะปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่นะให้ชาวสุนาปรันตะนี้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เช่นเดียวกันนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะหลวงพี่ปุณก็ได้เดินทางไปยังสุนาปรันตะแล้วก็ได้พวกมนุษย์นะเราชาวเมืองสุนาปรันตะนี่แหละก็กลับใจนะแสดงตนเป็นอุบาสก500คนและเป็นอุบาสิกา500คนในภาษาเดียวกันนั่นเองแล้วก็ได้ทำวิชาสามให้แจ้งภายในภาษานั้นเนาะก็คือท่านก็สามารถระลึกชาติได้นะในหนหลังด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็สามารถบรรลุนะจุดรูปปัตตญาณ นะก็คือมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็สามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นไปด้วยอสวัคคยญาณ นั่นเองเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของหลวงพี่ปุณเนาะที่ได้ไปเผยแผ่ยังเมืองสุนาปรันตะนะในเมืองสุนาปรันตะเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเมืองอัปปรันตกะนะที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานะเรามาดูว่าเมืองเนี้ยอยู่แถวไหนเนาะก็อยู่แถวเมืองอยู่แถวดินแดนตะวันตกของอินเดียโบราณนะในเมื่อก่อนเนี่ยเรียกในเมื่อก่อนก็เรียกว่าอัปปรันตะเนาะก็แปลว่ามีความหมายอัปประนะอัปประกับอันตะนะก็คือแปลว่าเป็นดินแดนที่อยู่สุดขอบตะวันตกหรือชายแดนตะวันตกนั่นเองเนาะโดยที่ในพระพุทธศาสนานะก็กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ส่งพระเถระที่มีพระนามว่าพระธรรมรักขิตะไปเผยแผ่ยังเมืองนั้นด้วยในหลังจากที่สังคายนาครั้งที่3นะแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมจำนวนมากเลยนะที่มีระบุไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เนาะนี้ในส่วนตำแหน่งของเมืองสุนาปรันตะนะในปัจจุบันนี้นะก็อยู่ทางทิศตะวันตกอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนั่นเองเนาะก็เป็นศูนย์กลางก็อยู่ทางเหนือนะก็อยู่ทางเหนือของเมืองมุมไบนะประมาณ50กิโลเมตร50ถึง60กิโลเมตรนั่นก็เป็นเมืองที่ทำการค้าระหว่างอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางนะแล้วก็เอเชียตะวันออกนะในคัมภีร์เนี่ยก็มีกล่าวไว้ว่าพระโยนกะธรรมรคิตะเถระนะแสดงอัคคิขันโทปมสูตรแก่ชาวอัปปรันตกะในยุคนั้นนะจนกระทั่งมีผู้บรรลุ

ธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นจำนวนมากนะสำหรับพระธรรมทูตในยุคปัจจุบันนี้นะหลายท่านก็มักเปรียบเทียบว่าอาภรณกะเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเผยแผ่ในพื้นที่ชายแดนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายและมีผู้คนต่างเชื้อชาติปะปนกันนะคล้ายๆกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศในปัจจุบันนั่นเองเนาะนี้นะก็พลังแห่งขันตินะก็เป็นบทเรียนก็ของการเปลี่ยนแปลงของหลวงพี่ปุณเนาะท่านก็กล่าวเอาไว้นะหัวใจสำคัญก็คือต้องมีธรรมะและมีอุปสมะก็คือมีการฝึกตนแล้วก็รักษาจิตนะให้สงบใจนะสำหรับเป็นเกราะป้องกันอันดีที่สุดนั่นเองนะสำหรับเมื่อจิตที่สงบเนี่ยก็เป็นเกราะป้องกันแล้วก็สามารถที่จะเผชิญกับความโกรธแค้นต่างๆของชาวเมืองได้นะรวมถึงความอดทนนะอดทนทั้งการถูกด่าถูกตีถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าเนาะไม่ว่าจะถูกกระทำให้บาดเจ็บนะถึงแก่ชีวิตเพียงใดก็ตามนะก็อดทนนะอดทนต่อไปนะด้วยความอดทนนี้เองเนาะท่านเองก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวเมืองสุนาปรันตะเนาะก็ทั้งหญิง500คนชาย500คนเนาะเป็นพันคนเลยทีเดียวเนาะก็ต้องเป็นวีรกรรมนะเป็นอันน่าชื่นชมนะของหลวงพี่ปุณนะผู้เป็นธรรมทูตในยุคสมัยพุทธกาลนั่นเองนะทีนี้ในยุคถัดมาเนี่ยในช่วงสมัยพระเจ้าอโศกเนาะที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกนะครั้งที่3เกิดขึ้นนะก็มีการส่งพระธรรมทูต9สายไปยังดินแดนต่างๆก็เป็นอีกยุคนึงที่พระธรรมทูตนะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังแสงสว่างไปสู่ดินแดนอันห่างไกลพระพุทธศาสนาเรามาดูกันว่านะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะรอยกระเพื่อมแห่งแสงสว่างนโยบายธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยที่มีการปกครองของพระเจ้าอโศกในยุคนั้นเนี่ยท่านก็รบราฆ่าฟันเนาะจำนวนมากเลยเนาะก็มีผู้คนล้มตายจำนวนมากเนาะซึ่งการเผยแผ่การขยายเมืองนะขยายแคว้นในช่วงนั้นเนี่ยก็อาศัยการฆ่าฟันนองเลือดมากมายนะจนกระทั่งนะพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ได้มาพบเจอกับสามเณรนิโครธแล้วก็เกิดเริ่มใสนะแล้วก็ได้นับถือพระรัตนตรัยนะมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ได้ใช้เขาเรียกว่าธรรมวิชัยก็คือการมีชัยชนะด้วยธรรมนะเอาธรรมะนี่แหละไปขยายไปเผยแผ่ยังแคว้นต่างๆนะก็เลยเป็นที่มานะของการที่เป็นที่มาเหตุที่มาทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยกระจายไปยังวงกว้างนะแล้วก็รวมถึง

หลักฐานนะเป็นหมุดยืนยันว่าพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปยังดินแดนนั้นๆแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าการพลิกกระบวนทัศน์แห่งการขยายอำนาจเนี่ยนะของพระเจ้าอโศกไปอย่างไรเมื่อก่อนหน้านี้นะท่านก็ใช้การใช้กำลังทหารทั้งอาวุธและกองทัพนะก็มีทั้งทหารและแม่ทัพในการที่ไปยึดนะเมืองต่างๆไปโจมตีเมืองต่างๆแล้วก็ยึดครองดินแดนแล้วก็ยึดเอาทรัพยากรต่างๆแล้วก็ต่อต้านนะต่อต้านคนที่เห็นต่างรวมถึงเหล่ากบฏทั้งหลายนะก็นะต้องฆ่าฟันนะด้วยอาวุธด้วยกำลังนะแต่จากนั้นมาหลังจากที่ท่านได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ใช้ธรรมวิชัยก็คือทั้งหลักธรรมและสันติวิธีนะโดยมีพระธรรมทูตเนาะแล้วก็ส่งไปยังแคว้นต่างๆแล้วก็เอาชนะใจผู้คนด้วยปัญญาแล้วก็ล้อมรวมทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนับพันปีนะดังนั้นธรรมวิชัยก็คือกลยุทธ์หรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยุคโบราณเลยที่ทรงอนุภาพนะกว่าคมดาบด้วยกันเนาะกลไกขับเคลื่อนนะการเผยแผ่ระดับทวีปเลยนะระดับทวีปเอเชียนะตอนนั้นนะก็คือเบื้องต้นก็เริ่มต้นจากการชำระหลักธรรมคำสอนเนาะก็คือการทำสังคายนาครั้งที่3ในปี2235นะในปี235เพื่อสร้างมาตรฐานและความบริสุทธิ์ของพระสัทธรรมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐนะโดยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นะจัดสรรทรัพยากรต่างๆและเป็นเส้นทางโลจิสติกนะในการขยายเดินทางนะให้พระธรรมทูตทั้งหลายเราทั้งปวงเนี่ยเดินทางได้อย่างสะดวกเนาะจากนั้นก็ได้สร้างกลไกการส่งมอบก็คือส่งพระธรรมทูต9สายนำโดยพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญจึงทำให้การประดิษฐานนะอย่างรากลึกของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปทั่วภูมิภาคเอเชียเลยเนาะในเครือข่ายแห่งธรรมเนาะทั้ง9เส้นทางนะมุ่งสู่ทุกทิศทุกทางเลยเนาะก็มีทั้งพื้นที่ที่ตอนทั้งพื้นที่ตอนในนะในเขตชมพูทวีป4สายในพรมแดนฮิมาลัยและตอนเหนือ2สายแล้วก็ดินแดนโพ้นทะเลและเป็นเส้นทางสายไหมอีก3สายนะรวมถึงเส้นทางสายสีทองอันแสดงทิศทางถึงการของการเดินทางนะที่พระธรรมทูตได้เดินทางนะจาริกนะนำพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆในยุคนั้นนะเรามาดูกันโดยละเอียดเนาะว่าการวางรากฐานภายในชมพูทวีปเนี่ยตอนนั้นเป็นอย่างไรเนาะก็มาดูที่สายที่2ก่อนเนาะก็คือนำโดยพระมหาเทวะมหาเถระนะก็ท่านก็ไปยังมหิสกมณฑลก็คืออยู่ทางตอนใต้ของอินเดียนะแล้วก็สายที่3ก็นำโดยพระรักขิตะนะโดยวนวาสีปัทเพศไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้นะวนวาสีประเทศนั่นเองเนาะแล้วก็สายที่4นำโดยพระธรรมรักขิตะเถระนะก็ไปยังเมืองอาปรันตกะนะหรือเมืองสุนาปรันตะที่กล่าวไว้เมื่อครู่นั่นเองนะที่หลวงพี่ปุณท่านได้เคยไปเผยแผ่เอาไว้นะปัจจุบันก็อยู่แถบเหนือเมืองมุมไบเนาะแล้วก็สายที่5นำโดยพระมหาธรรมรักขิตะเถระก็ไปยังแคว้นมหาราชนะก็จะโฟกัสที่โยนกะธรรมรักขิตะเถระสายที่4นะก็คือสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยมีพระเถระเชื้อสายกรีกนะก็เชื้อสายกรีกนะตอนนั้นก็เรียกว่าโยนกอ่ะเนาะก็เป็นผู้นำทัพไปเดินทางไปยังดินแดนนั้นเนาะเดินทางไปยังดินแดนที่ทางที่ตะวันตกเลยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเนาะมาดูสายแรกนะสายที่1นะที่ข้ามไปเมื่อครู่นี้นะก็เดินทางไปยังพรมแดนทางตอนเหนือเนาะเพราะว่า เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งนะทางด้านภูมิศาสตร์นะเพราะว่าทั้งเทือกเขาสูงต่างๆเนาะถ้าปัจจุบันนี้ในดินแดนเหล่านั้นนะก็จะเรียกว่าเป็นกัสมีระนะกัสมีระหรือเรียกว่าดินแดนแคชเมียร์นะหรือแล้วก็เป็นเมืองคันธาระนะก็อยู่ทางเทือกเขาสูงๆเลยนะแล้วก็สายที่7นะนำโดยพระมัชฌิมเถระนะเข้าสู่พื้นที่ทุรกันดารในดินแดนแถบภูเขาหิมาลัยเนาะก็จะเห็นว่าในยุคนั้นก็ไม่ง่ายเลยเนาะที่หมู่คณะของพระธรรมทูตในยุคของพระเจ้าอโศกเนี่ยได้ไปเผยแผ่นะนำพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปกระจายไปอยู่ในดินแดนหิมาลัยเนาะในดินแดนหิมาลัยก็ถ้าในปัจจุบันนี้ก็เป็นย่านของเนปาลเนาะ

ย่านของทิเบตนะก็เลยทำให้ในปัจจุบันนี้เนาะมีพระพุทธศาสนาปักหลักเนาะอยู่ในทิเบตอย่างมั่นคงด้วยเนาะมาดูกันต่อนะมาดูกันต่อในสายที่เหลือนะก็คือเป็นการทูตระดับทวิภาคีและเส้นทางการค้าของโลกเนาะสายที่6เนี่ยก็คือจะเดินทางยังดินแดนแถบเอเชียกลางนะนำโดยพระมหารักขิตะเถระก็คือจะปูทางสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเส้นทางสายใหม่ในอนาคตนั่นเองนะต่อมานะสายที่9ก็คือลังกาทวีปหรือนะประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนะนำโดยพระมหินทเถระนัยยะสำคัญของการเมืองก็เป็นไปในทางนัยยะทางสำคัญทางการเมืองโดยสูงสุดเลยนะเพราะพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงส่งพระราชโอรสของพระองค์เองเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีและประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติของลังกานะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เนาะและสุดท้ายเนาะก็รุ่งอรุณแห่งดินแดนสุวรรณภูมิที่พวกเราอยู่อาศัยนั่นเองนะสายที่9นะนำโดยพระโสนเถระนะและก็พระอุตรเถระนะในดินแดนสุวรรณภูมิครอบคลุมดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมจนถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนาะก็ทำให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นนะของรากฐานศิลธรรมปรัชญาและศิลปวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจบจนปัจจุบันนี้นะก็มีรากฐานเริ่มต้นจากพระธรรมทูตในยุคแรกๆนะของพระเจ้าอโศกที่ท่านได้ส่งมานั่นเองนะทีนี้อันนี้ก็เป็นรายชื่อนะบันทึกประวัติศาสตร์นะของทำเนียบพระธรรมทูตทั้ง9สายนะในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชณตอนนั้นนะก็ทั้ง9สายนี่ก็ดังที่นะนักเรียนอนุบาลได้เห็นกันเนาะทั้งหลวงพี่มัชชันนะหลวงพี่มัชชันตินะหลวงพี่มัชชันติกะหลวงพี่มหาเทวะหลวงพี่รักขิตะหลวงพี่ธรรมะหลวงพี่ธรรมรักขิตะหลวงพี่มหาธรรมรักขิตะนะแล้วก็หลวงพี่มหารักขิตะนะก็จะมีชื่อคล้ายๆกันเนาะแล้วก็หลวงพี่มัชชิมะนะหลวงพี่โสนะกับหลวงพี่อุตระนะดูโอนะไปควบคู่กันนะไปที่ดินแดนสุวรรณภูมินะแล้วก็หลวงพี่มหินทะนะหลวงพี่มหินทะเถระก็ไปลังกาทวีปศรีลังกานะที่บอกไว้ว่าเป็นโอรสนะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชเนาะนี่นะก็คือเส้นทางนะคร่าวๆนะที่เราเห็นกันไปทั้ง9เส้นทาง9สายเนาะนะแล้วก็เส้นทางเหล่านั้นนะก็ขยับขยายกันไปนะจนเป็นอินเดียนะในปัจจุบันนี้ในย่านชมพูทวีปในปัจจุบันนี้นะก็คือทั้งอัฟกานิสถานทั้งปากีสถานเนปาลทิเบตนะหรือปากีสถานในปัจจุบันนี้เนาะนี่ก็เป็นดินแดนที่สมณทูตทั้ง9สายนะได้เคยไปเดินทางไปประกาศพระศาสนานะในยุคนั้นเนาะจากนโยบายธรรมวิชัยสู่ DNA ของทวีปเอเชียที่มีหัวใจพระพุทธศาสนานะเป็นหลักนะนั่นก็คือนะหนึ่งนะรายการหลั่งเลือดเนาะอาณาจักรที่ขยายได้กว้างใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากคมดาบหรือสัตราวุธใดๆหากแต่เกิดจากการส่งมอบปัญญานะสองเครือข่ายโลกาภิวัตน์ยุคแรกเริ่มต้นจากเส้นทางทั้ง9สายนะสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางการค้าภาษาและศิลปกรรมที่เชื่อมโยงเอเชียเข้าด้วยกันและ3มรดกที่ยังมีลมหายใจนะจากพ.ศ. 235จบจนถึงปัจจุบันผลลัพธ์ของการทำสังคายนาและธรรมวิชัยนะยังคงเป็นวิถีชีวิตของผู้คนหลายร้อยล้านคนนะโดยเฉพาะในประเทศไทยและศรีลังกานะที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นก็คือชัยชนะที่ไม่มีผู้แพ้มีแต่เพียงผู้ที่ตื่นรู้นั่นเองเนาะก็จากนั้นมานะธรรมวิชัยของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทำให้พระพุทธศาสนาขยายยาวมาเข้าแผ่นดินจีนเข้าเกาหลีนะสู่คาบสมุทรเกาหลีไปยังประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เข้าไปยังดินแดนทางตอนเหนือนะเข้าทิเบตไปยังมองโกเลียนะที่หลวงพี่ได้ไปสร้างบารมีณตอนนี้เนาะก็ทำให้บูดิซึมนะพระศาสนาในโลกปัจจุบันนี้นะก็กระจายไปวงในวงกว้างเนาะในส่วนของพระธรรมทูตในเมืองไทยนะเราก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะในส่วนของพระธรรมทูตในเมืองไทยนั้นนะก็มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับมหา

คสมาคมก็มีหน่วยงานที่มีชื่อว่าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งก็มีในส่วนของทั้งฝ่ายมหานิกายและก็ฝ่ายของธรรมยุทธ์เนาะโดยมีชื่อในภาษาอังกฤษนะแบบเป็นทางการว่า Office of Overseas Thai Dhammaduta Affairs Supervision เนาะโดยในปัจจุบันนี้องค์ปัจจุบันก็คือมีพระพรหมโมลีนะก็เป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศฝ่ายมหานิกายและท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญด้วยเนาะรวมถึงเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะแล้วก็ท่านก็ได้รับแต่งตั้งนะจากสมเด็จพระสังฆราชนะให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมื่อปี2567ก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนาะก็ตั้งแต่2567จนถึงปัจจุบันนี้นะโดยมีรองประธานนะแล้วก็มีคณะทำงานนะหลากหลายท่านด้วยกันนะแล้วก็รวมถึงมีผู้ช่วยประธานสำนักงานด้วยนะแล้วก็มีสำนักงานประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตนะดังนั้นเนี่ยในการทำงานของพระธรรมทูตในเมืองไทยเองเนี่ยก็อาศัยนะหน่วยงานเนาะสำนักงานกำกับพระธรรมทูตนี้แหละในการที่เป็นฝ่ายสำนักเป็นฝ่ายในการติดต่อประสานงานนะดังนั้นคือการที่พระภิกษุนะรูปใดนะจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องอาศัยหน่วยงานนี้ต้องผ่านองค์กรนี้ซึ่งแตกต่างจากญาติโยมทั่วไปเนาะถ้าจะเดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีหนังสือเดินทางที่เรียกว่าพาสปอร์ตโยมทั้งหลายจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปทำพาสปอร์ตเนี่ยโอ้นะง่ายมากเลยนะบางครั้งก็วันเดียวก็ได้นะไปติดต่อที่กรมการกงสุลนะที่อยู่หลัก4หรือศูนย์บริการต่างๆนะตามส่วนภูมิภาคเนี่ยก็สามารถรอรับได้เลยเนาะแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะก็คือสามารถมีอายุเนาะหนังสือเดินทางเนี่ยได้ถึง10ปีเลยเนาะจากเมื่อก่อนเนี่ยได้แค่5ปีในช่วงปีหลังๆมันก็ได้ถึง10ปีเนาะอันนี้ก็คือความสะดวกของคุณโยมทั้งหลายที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าพระธรรมทูตนั้นไม่ง่ายนะการที่จะได้หนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะปกครองเจ้าคณะตำบลต่างๆเจ้าคณะอำเภอส่งเรื่องไปยังสตพ.นะสำนักงานแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเนี่ยเพื่อที่จะมีการอนุมัติเป็นเลขนะหนังสือราชการว่าภิกษุรูปนี้พระคุณเจ้ารูปนี้นะสามารถได้รับการอนุญาตเพื่อทำหนังสือเดินทางไปยังไปต่างประเทศได้เนาะพอได้หนังสือเดินทางเสร็จปุ๊บถึงจะนำตัวเลขจดหมายเนี้ยไปยื่นต่อกรมการกงสุลหรือศูนย์ที่รับหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทางในส่วนภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะแล้วก็รอไปนะจนกว่าหนังสือเดินทางจะได้จึงจะสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้เนาะด้วยหนังสือเดินทางเนาะดังนั้นการที่พระคุณเจ้านะผู้เป็นไปแปลหน้าที่พระธรรมทูตเองเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนเลยทีเดียวนะตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะรอหนังสือเดินทางนะทีนี้นะเรามาดูกันว่าประวัติของพระธรรมทูตในเมืองไทยเนี่ยนะมีจุดกำเนิดอย่างไรนะดังที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนี้ก็คือพระเถระผู้ใหญ่นะในยุคนั้นนะ โดยมีพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์นะหรือสมเด็จเกี่ยวนะที่เราเข้าใจกันง่ายๆท่านก็อยู่วัดสระเกศเนาะแล้วก็สมเด็จพระมหาเถรอาจารย์หรือสมเด็จช่วงวัดปักน้ำแล้วก็สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตเนาะทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้ไปเปิดตำนานนะของการเปิดประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่ของการไปทำหน้าที่พระธรรมทูตเมืองไทยเนี่ยของจากเมืองไทยยุคแรกเลยเนาะก็เล่าโดยว่าก็คือเป็นจุดกำเนิดของคณะสงฆ์สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเลยเนาะณตอนนั้นเนี่ยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์นะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยที่มีวัดไทยผุดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกากว่า100แห่งเลยเนาะก็น้อยคนนักที่จะทราบว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีจุดเริ่มต้นนะมีจุดเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์และความกล้าหาญของคณะพระธรรมทูตชุดประวัติศาสตร์เมื่อกว่า50ปีก่อนก็คือหลวงพ่อทั้ง3องค์ที่ได้กล่าวไปเมื่อครู่นี้นะย้อนกลับไปนะในปี2513นะมหาเถรสมาคมมีมติส่งคณะพระธรรมทูตชุดพิเศษไปสำรวจลู่ทางในสหรัฐอเมริกา

ในดินแดนที่ยังที่ในดินแดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ยังเปรียบเสมือนป่าดิบสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนาะคณะสงฆ์ไทยนำโดยพระราชวิสุทธิเมธีหรือในตอนนั้นนะหรือหลวงหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์นะสมเด็จเกี่ยวเนาะและพระราชวรมุนีหรือสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์สมเด็จช่วงเนาะแล้วก็พระมหาประยุทธ์ในยุคในตอนนั้นหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปออประยุทธ์โตได้ออกเดินทางข้ามทวีปด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างบ้านหลังแรกของคณะสงฆ์ไทยเนาะการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะ

ันนี้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในหนังสือที่มีชื่อว่า3ชีวิตในอเมริกาก็บันทึกโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะซึ่งเผยให้เห็นภาพความยากลำบากในยุคบุกเบิกนะ3บทบาท3แม่ทัพธรรมนะโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์สมเด็จเกี่ยวนะผู้วางระบบบริหารจัดการในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการมจร.ณตอนนั้นและดูแลงานพระธรรมทูตนะท่านก็ตระหนักว่าส่งพระไปมั่วๆเนี่ยไม่ได้นะพระที่จะไปเนี่ยพระที่จะไปอเมริกาเนี่ยต้องแกร่งแล้วก็มีทั้งความรู้นะแล้วก็มีทั้งจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเนาะก็แล้วก็เป็นผู้วางระบบคัดกรองแล้วก็ฝึกอบรมพระธรรมทูตที่เข้มข้นที่สุดนะต้องผ่านการอบรมภาษาวัฒนธรรมและวินัยประยุกต์นะเพื่อป้อนคุณบุคลากรคุณภาพส่งไปยังส่งไปสนับสนุนสมัชชาสงฆ์ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องทำให้วัดไทยในอเมริกาเนี่ยมีพระที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้นะในส่วนของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงท่านก็คือผู้ร่วมประสานคณะที่ใจถึงที่พึ่งพาได้ในบันทึกเล่าว่าท่านต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสุดขั้วการขบฉันการเดินทางนะแต่ท่านก็คือผู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนไทยที่นั่นว่าพระไทยมาแล้วนะและจะมาอยู่จริงๆนะแล้วก็ท่านที่3นะก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านปอ.ประยุทธ์โตในสมัยนั้นเนี่ยท่านคือพระมหาประยุทธ์ประเรียนธรรม9ประโยคที่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดในยุคนั้นเลยท่านก็ทำทั้งหน้าที่เป็นมันสมองของหมู่คณะเลยท่านไม่ได้เป็นแค่ล่าม

จากรากฐานทั้ง3ท่านที่ได้วางเอาไว้นำไปสู่การก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานะหรือ The Council of Thai Bhikkhu in USA นะอย่างเป็นทางการในปี2519เนาะซึ่งโครงสร้างที่สมเด็จทั้ง3วางไว้เนี่ยก็ทำให้ก็มี3โครงสร้างด้วยกันก็คือ1ความเป็นเอกภาพนั่นก็คือวัดทุกวัดเนี่ยเป็นสมาชิกของสมัชชามีกฎกติกาเดียวกันก็คือป้องกันพระปลอมหรือพระนอกรีตที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ไทยในภายในเบื้องหน้าเนี่ยในภายหลัง2ก็คือ

พวกนักสมเด็จประยุทธ์นั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมงานนะแต่คือกัลยาณมิตรทางธรรมที่ต่างใช้ความถนัดของตนเองเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือรากฐานของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสมัชชาสงฆ์ในอเมริกานะในวันนี้ยังคงยืนหยัดเป็นร่มโพร่มใสให้ชาวไทยในต่างแดนเป็นประจักษ์พยานแห่งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นมรดกธรรมจากสามบุรพาจารย์ที่มีจุดเริ่มต้นแห่งรากฐานสมัชชาสงฆ์ไทยมาจบ

ันก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยเนาะและท่านก็กล่าวอีกว่าเราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้นี่ก็คือโอวาทวัฒธรรมนะที่สมเด็จเกี่ยวนะสมเด็จพระพุทธาจารย์อันเป็นบูรพาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตในยุคแรกๆนะที่ไปเผยแผ่ในยังพระพุทธศาสนาในต่างแดนเนาะและในวันนี้เองนะวันนี้ก็เป็นวันที่11มิถุนายนก็เป็นวันที่ครบรอบนะวันรำลึกนะเหตุการณ์เผาตัวมรณภาพของมหาเถระทิศกวางตึกในเวียดนามนะก็คือท่านยอมตายเพื่อธรรมนะนะเพื่อก็คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ เวียดนามเองเนี่ยเกิดภัยนะพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาในเวียดนามมีภัยเกิดขึ้นนะก็โดยที่นะก็จะขออนุญาตเล่าโดยย่อๆแล้วกันเนาะว่าก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนนะก็ในปี2506เนาะก็คือปีนี้2569ก็คือประมาณแบบ60กว่าปีก่อนเนาะก็หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดเทียนหมู่นะท่านได้จุดไฟเผาตัวเองเพื่อประท้วงประธานาธิบดีโงดินเดียมนะที่ท่านนับถือศาสนาอย่างท่านนับถือศาสนาคริสต์อย่างบ้าคลั่งอ่ะเนาะแล้วก็กดขี่ข่มเหงเข่นฆ่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีชาวพุทธทั้งหลายเนาะแล้วก็ทำลายล้างวัดวาอารามทำลายพระพุทธศาสนาต่างๆเนาะก็ทำให้หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านก็เลยต้องประท้วงเนาะเดี๋ยวเรามาดูอะไรเดี๋ยวเรามาศึกษานะประวัติของหลวงพ่อทิศกวางตึกกันนะว่าท่านเองก็เป็นภิกษุชาวเวียดนามเนาะก็คือท่านได้เผาตัวเนี่ยนะเผาตัวในสี่แยกในถนนแห่งไส้ง่อนในประเทศเวียดนามในยุคนั้นเนี่ยในตอนนั้นที่เป็นเวียดนามใต้เนาะในระหว่างการเดินชุมนุมเนี่ยการประท้วงนะก็การประท้วงที่เกิดจากการเบียดเบียนที่ชาวพุทธถูกเบียดเบียนโดยรัฐบาลที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยอย่างบ้าคลั่งนะก็ทำให้การที่ภาพที่หลวงพ่อทิศกวางตึกเนี่ยท่านเผาตัวเพื่อประท้วงเนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้เกิดความสนใจของประชาชนโลกเนาะต่อระบบการปกครองของรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ทำใหจอห์นท่านประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยในยุคนั้นนะก็ได้กล่าวว่าไม่มีภาพข่าวในประวัติศาสตร์ภาพใดที่จะสะเทือนอารมณ์ไปทั่วโลกได้เท่ากับภาพนั้นเลยเนาะก็เป็นภาพที่ท่านได้เผาตัวประท้วงในยุคนั้นเนาะแล้วก็จากการเดินขบวนในยุคนั้นเนี่ยทั้งมีทั้งพระสงฆ์ทั้งพระภิกษุณีทั้งคฤหัสถ์หญิงชายชาวพุทธในยุคนั้นเนี่ยนะก็ทำให้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ณตอนนั้นก็คือท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดซ่าเลยเนาะเมื่อขบวนได้เดินทางไปยังที่สี่แยกนะก็คือถนนฟ่านตินฝุ่งเนาะแล้วก็อยู่ในเลวันเหยียนนะอันนี้ก็เป็นภาษาเวียดนามเนาะก็จะฟังแปลกๆหน่อย และอ่านยากด้วยเนาะแล้วก็ท่านได้ก้าวเท้าลงจากรถยนต์ออสตินสีฟ้านะที่ก็กลายเป็นวัตถุสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันก็ถูกเก็บรักษาที่วัดเทียนหมู่ที่เมืองเว่เนาะจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ลดกายนะที่ครองผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยด้วยน้ำมันอันเปียกชุ่มนั่งขัดสมาธิเพชรเนาะแล้วก็นั่งลงบนท้องถนนแล้วจากนั้นก็จุดไฟขึ้นท่ามกลางพระภิกษุณีนับร้อยที่กำลังชุมนุมรอบด้านและประนมมืออธิษฐานแล้วก็เปลวไฟก็ลุกโชติช่วงเลยเนาะลุกโชติช่วงจนท่วมร่างของท่านท่านก็ยังนั่งสมาธิอย่างสงบต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเนาะโดยปราศจากเสียงร้องคร่ำครวญหรือสีหน้าที่แสดงความหรือแล้วก็ไม่มีการแสดงความเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเนาะ จากนั้นประมาณ15นาทีต่อมาเปลวไฟก็มอดลงร่างของท่านก็ล้มลงมือของท่านก็ยังคงอยู่ในท่าขัดสมาธินะสรีระของท่านเนี่ยที่เหลืออยู่ก็ได้ถูกนำไปทำการชาปนกิจให้เรียบร้อยด้วยอุณหภูมิ 4,000 องศาเซลเซียสกระดูกและเนื้อได้สลายสิ้นไปหมดแต่ก็ยังเหลือชิ้นหัวใจของท่านที่ยังอยู่ในสภาพอย่างสมบูรณ์นะจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็นำไป

ผาอีกรอบนึงเป็นรอบสองแต่ก็ไม่อาจเผาไม่วอดวายได้เนาะการมรณภาพอันเกินธรรมดาของพระเถระท่านนี้นะก็ทำให้ทั่วโลกได้สะเทือนสะท้านเลยสื่อหนังสือพิมพ์ทั่วโลกก็ได้แพร่ข่าวหน้าหนึ่งด้วยภาพถ่ายการเผาของท่านเนี่ยนะจนประชาชนชาวเวียดนามทั่วประเทศได้ทราบการประท้วงครั้งนั้นนะแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกร้องต่างๆนานาเนาะจนทำให้พระพุทธศาสนาในเวียดนามเนี่ยได้ถูกอนุญาตให้นับถือได้อย่างเสรีเนาะเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนในปี1963เนาะการปกครองเผด็จการและการใช้ครอบครัวของรัฐบาลนั้นก็ล่มสลายลงพุทธศาสนาในเวียดนามก็ได้รอดพ้นจากอุบัติภัยครั้งใหญ่นั้นมานะด้วยความเสียสละชีวิตไปเดิมทันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนานะของหลวงพ่อทิศกว่างลึกนั่นเองนะท่านก็ได้ฝากจดหมายเอาไว้นะก่อนที่ท่านได้เผาตัวเนี่ยท่านก็ได้ฝากจดหมายไว้หนึ่งนะที่เรียกว่าถ้อยอธิษฐานจากทั้งดวงใจนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายและความปรารถนาของท่านอย่างชัดเจนและสิ่งที่ฟังจดจำที่สุดก็คือตลอดทั้งจดหมายนี้ก็ไม่ได้มีก็ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นหรือความสิ้นหวังใดๆนะแต่ก็ในทางตรงกันข้ามนะกลับเป็นจดหมายที่เขียนด้วยความรักและความหวังอันเต็มเปี่ยมนะใจความมีอยู่ว่าอัตมภาพมีนามทางธรรมว่าทิศกว่างตึกเจ้าอาวาสวัดกวนอัมฝูเย็นได้แลเห็นพุทธศาสนาในประเทศกำลังคลอนแคลนอัตมภาพเป็นหนึ่งในบรรพชิตได้ถูกเรียกขานว่าเป็นลูกคนโตของพระตถาคตไม่อาจนั่งนิ่งปล่อยให้พุทธธรรมเสื่อมสลายไปได้อัตมาจึงยินดีอธิษฐานเผาสรีระกายอันตั้งอยู่ชั่วคราวนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่ออุทิศบุญกุศลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาขอบารมีพระพุทธเจ้าในสิบทิศพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าภิกษุณีภิกษุภิกษุณีเป็นพยานให้อัตมภาพได้สำเร็จปณิธานดังต่อไปนี้หนึ่งขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุรพาจารย์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ประธานาธิบดีโคงโง่ดินยำได้มีดวงตาแจ่มใสและยอมรับความปรารถนาอย่างน้อยที่สุด5ประการของพุทธศาสนาเวียดนามดังได้เขียนในเอกสารรายงาน2ขอบารมีพุทธเจ้าโปรดจงพระกรุณาปกป้องพระพุทธศาสนาในเวียดนามให้คงอยู่ตลอดไปไม่ดับสูญ3ขอบารมีพุทธเจ้าปกป้องพระคุณเจ้าภิกษุภิกษุณีและพุทธศาสนิก

ุมกักขังของเหล่าคนชั่วร้าย 4. อธิษฐานให้ประเทศชาติจงสงบสุขชาวประชาชนทั่วหน้าอยู่อย่างสันติก่อนหน้าที่จะหลับตาคืนสู่แดนแห่งพุทธองค์อัตมภาพขอส่งข้อความนี้ถึงประธานาธิบดีโง่ดินเยี่ยมโดยเคารพขอให้ท่านถือเอาความรักอันยิ่งใหญ่ขอความเมตตากรุณาต่อประชาชนและดำเนินการด้วยความเสมอภาคทางศาสนาเพื่อรักษาประเทศชาติไว้อย่างมั่นคงตลอดไปอาตมาภาพขอเรียกร้องอย่างจริงจังให้พระคุณเจ้าภิกษุภิกษุณีและเหล่าพุทธศาสนิกชนจงสมัครสมานสามัคคีมีใจหนึ่งใจเดียวเสียสละเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะนะโมอมิตาพุทธนะเขียนณวัดเอิ้นกวางนะวันที่8เดือน4นะปีกุ้ยเหมานะก็คือลงนามด้วยหลวงพ่อภิกษุนะทิศกวางตึกเนาะหลังจากนั้นเองเนาะก็จารึกนะหลังจากที่มีหลัง

แล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องหลวงพ่อท่านเนี้ยขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์จากปณิธานการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะหัวใจของพระโพธิสัตว์ของหลวงพ่อกวางตึกนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงหัวใจของชาวพุทธทั้งมวลที่รักเพียงสันติภาพอิสระและความเสมอภาคแต่ก็ไม่ยอมจำนนเมื่อประสบกับการกดดันและก็การใช้ความรุนแรงนะหัวใจดวงนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนาในเวียดนามและเป็นหัวใจของมนุษยชาติที่เคยต่อสู้นะเพื่อสันติภาพอิสรภาพแล้วก็ความเป็นปกติสุขเนาะนะอันนี้ก็เป็นสถานที่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ที่มีประดิษฐานนะ

หรือคาดหวังถึงความมั่นคงใดๆได้เนาะเพราะว่าความแน่นอนนะก็คือความไม่แน่นอนนะทุกอย่างล้วนอยู่ในกฎของอนัตตานะอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทั้งปวงก็คือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแน่นอนนะขนาดดินแดนของที่เป็นดินแดนพุทธภูมินะดินแดนอินเดียเองที่เคยมีพระพุทธศาสนาปักหลักตั้งมั่นนะแต่ก็เสื่อมสลายนะไปได้เนาะด้วยภัยต่างๆนานานะดังนั้นการมีอยู่ของพระธรรมทูตจึงเป็นสิ่งสำคัญดังที่บุรพาจารย์ต่างๆท่านได้ปฏิบัติหน้าที่สืบเรื่อยมานะเพราะว่าแม้ในเมืองไทยเองเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าพระศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยเป็นร้อยปีเป็นพันปีแค่ไหนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังทำหน้าที่นะเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธบริษัท4นะก็ทั้งเป็นพุทธบริษัท4นะขับเคลื่อนให้พระศาสนายังดำรงคงอยู่ตั้งมั่นสืบต่อไปในแผ่นดินไทยนะนอกจากนี้เราก็ไม่ประมาทนะดังที่บุรพาจารย์ท่านได้ปฏิบัติกันมาเนาะเราก็ยังไปขยายไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะเพื่อหว่านเมล็ดกล้าแห่งธรรมนี้สว่างไสวให้เจริญงอกงามไปยังดินแดนต่างๆซึ่งก็ไม่แน่นอนหรอกว่าดินแดนต่างๆที่เราไปเพาะเมล็ดหว่านพืชหว่านเอาไว้เนี่ยนะวันนึงนะวันหนึ่งอาจจะมีพระภิกษุนะจากดินแดนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูพระศาสนาในประเทศไทยก็เป็นได้นะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะทีนี้เรากลับมาดูตรงที่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะในดินแดนที่มีพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่เนี่ยอยู่ในมุมใดของโลกใบนี้บ้างเนาะก็มีอยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ก็มีอยู่องค์กรพระธรรมทูตอยู่ทั้งหมด11องค์กรด้วยกันนะก็มีทั้งองค์กรพระธรรมทูตอยู่ที่อินเดียและเนปาลอยู่ที่เอเชียตะวันออกนะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะสมัชชาส่งไทยในญี่ปุ่นในยุโรปนะในฮ่องกงนะแล้วก็ในอเมริกาในมาเลเซียก็จะเป็นคณะสงฆ์สยามนะแล้วก็ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์นะแล้วก็เป็นสมัชชาสหภาพพระธรรมทูตในอินโดนีเซียและแอฟริกาแล้วก็เป็นในเอโอเชียเนียแถวออสเตรเลียแล้วก็คณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์เนาะโดยท่านทั้งเหล่านี้นะก็เป็นประธานนะเป็นประธานของสมัชชาและก็สหภาพนะขององค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศต่างๆเนาะนะทีนี้นะก็ควบคู่กับการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนะของวัดของหมู่คณะวัดพระธรรมกายด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะทั้งทุกภูมิภาคของทวีปเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้บริหารนะประธานและผู้บริหารของศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายในต่างประเทศนะของภาคพื้นทวีปต่างๆเนาะแล้วก็จะเห็นว่าพระผู้ใหญ่พระเถระของเรานะหมู่คณะของเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะก็น้อมปฏิบัตินะในการเป็นพระธรรมทูตในการเผยแผ่ยังต่างประเทศด้วยเนาะในส่วนที่มองโกเลียนะมองโกเลียที่หลวงพี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้ก็สังกัดอยู่ในสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะหรือ Union of Thai Overseas Dhammaduta Bhikkhu in East Asia นะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพันธกิจหลักของการที่พระธรรมทูตเนี่ยไปเผยแผ่ในต่างแดนนะก็จะมีบทบาทอยู่4ประการด้วยกันที่มหาเถรสมาคมเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะก็คือนะการศาสนศึกษาและการเผยแผ่ปัญญานะก็คือได้แก่การนำหลักพุทธธรรมนะจากพระไตรปิฎกเนี่ยมาถ่ายทอดไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการและภาษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาจิตใจของผู้เรียนเนาะต่อมาก็เป็นด้านการสาธารณูปการและการจัดการศาสนสถานนั่นก็คือการพัฒนาวัดไทยในต่างประเทศให้เป็นสัปปายะนะแล้วก็ทั้งในด้านความสะอาดความสงบและความร่มรื่นนะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีด้านการสาธารณสงเคราะห์นะได้แก่การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วก็เสริมสร้างพลังลุ่มลึกหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะของพระพุทธศาสนาไทยในระดับสากลนอกจากนี้การรักษาสมณสารูปและอาจาระนั่นก็คือการดำรงตนให้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและสมณสารูปเพื่อป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นโลกวัชชะหรือข้อติเตียนจากชาวโลกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและศรัทธาในพระศาสนา

ดังนั้นการสนับสนุนแล้วก็การสนับสนุนและการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพนะเพื่อให้ภารกิจและการเผยแผ่สัมฤทธิ์ผลอย่างสูงสุดนะมหาเถรสมาคมท่านก็เลยนะได้กำหนดนะระบบคัดกรองพระธรรมทูตอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติผ่านระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยเนาะนี้ทีนี้เนาะในส่วนของการพระธรรมทูตนะที่รับรองในฝ่ายของมหาเถรสมาคมนะก็จะมีวิทยาลัยพระธรรมทูตนะที่สังกัดโดยของมจร.นะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะก็โดยมีพระครูสุตตะรัตนบัณฑิตท่านก็เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตองค์ปัจจุบันนี้แล้วก็มีพระสิทธิวัชรบัณฑิตนะเป็นรองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศเนาะท่านก็ดูแลให้การดูแลบริหารในการอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศด้วยนะโดยที่ในปัจจุบันนี้เพิ่งอบรมล่าสุดที่ผ่านมานะก็เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่32เนาะที่เพิ่งรับใบประกาศไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนาะในส่วนของมองโกเลียเองเนาะกับงานพระธรรมทูตนะก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กันหลอกของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยนะก็คือมจร.และมหาวิทยาลัยสงฆ์มองโกเลียเนี่ยก็มาลงนามความร่วมมือนะโดยหลวงพี่เองก็ได้เข้าร่วมในการลงนามความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วยเนื่องมาวันที่30พฤศจิกายนปี2567นี้เนาะที่ผ่านมาเนาะนะแล้วก็เมื่อครู่ที่ได้กล่าวเอาไว้นะว่าในได้มีการประกาศนะได้มอบใบประกาศในพิธีประชิมิเทศนะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เนาะก็คือหรือที่เรียกสั้นๆว่ามจร.เนี่ยนะก็ได้มีเป็นพิธีประชิมิเทศแล้วก็ประธานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นะกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เจ้าคณะคนใหญ่ตะวันออกนะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเนาะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีประชิมนิเทศในครั้งนี้แล้วก็ประธานวุฒิบัตรเนาะให้กับพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32รวมถึงได้มอบรางวัลนะพระธรรมทูตเกียรติคุณปี2569ด้วยนะจากในภาพเราก็จะเห็นพระเถระผู้ใหญ่ต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายองค์เนาะแล้วก็หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้รับนะได้รับรางวัลสมเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะรวมถึงหลวงพี่เองนะก็นะได้รับรางวัลพระธรรมทูตเกียรติคุณด้วยนะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยเนาะสาธุนะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพนะของพระธรรมทูตนะรุ่นล่าสุดนะที่ได้สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมนะผ่านการรับรองนะรุ่นที่32ในปีประจำปี2569นี้นั่นเองนะแล้วก็โดยปีนี้นะผู้แทนของภิกษุที่ไปเข้าอบรมนะจากวัดพระธรรมกายมีจำนวน18ท่านด้วยกันนะแล้วก็จบทั้งหมด118ท่านเนาะที่จบการอบรมผ่านการอบรมของในปีนี้เนาะนี่ก็อนุโมทนาบุญกับพระธรรมทูตนะรุ่นปัจจุบันด้วยเนาะสาธุนอกจากนี้เนาะนอกจากเป็นพระภิกษุพระธรรมทูตแล้วก็ยังมีโครงการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์ด้วยนะในไปยังทุกทวีปนะไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะเราก็จะเห็นว่าการเป็นธรรมทูตนี้นะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุอย่างเดียวหากแต่ว่าพุทธบริษัท4นะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะดังนั้นการทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระศาสนาการร่วมกันเผยแผ่พระศาสนานั่นก็คือเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะดังนั้นจึงมีการอบรมพระธรรมทูตคฤหัสถ์เกิดขึ้นเนาะในยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะ แม้กระนั้นเองเนาะในวัดพระธรรมกายเองของเราเนี่ยก็จะมีโครงการอยู่โครงการนึงที่มีชื่อว่าโครงการดวงตะวันสันติภาพหรือ Sun of Peace เนี่ยก็ประหนึ่งว่าเป็นพระธรรมทูตตัวน้อยเนาะเป็นพระธรรมทูตตัวน้อยที่ไปร่วมทำหน้าที่ไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันเนาะโดยที่โครงการนี้ก็มุ่งสร้างบุคลากรทางภาษาเนี่ยเพื่อนำทางชาวต่างชาติให้เข้าถึงสันติสุขภายในเนาะมาดูกันว่าเอ๊ะน้องๆเหล่านี้เขามาทำอะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรกันเนาะก็คือเนาะเราน้องๆ Sun of Peace นี้นะก็จะพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและทักษะนะเพื่อเป็นธรรมทูตนะสู่ชาวโลกแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็เป็นสร้างสมาธิฐินะต่อชาว

างชาติแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะผ่านการส่งเสริมการนั่งสมาธิและพัฒนาตนเองเนาะดังนั้นเนาะน้องซันออฟพีซหรือดวงตะวันสันติภาพนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นธรรมทูตนะธรรมทูตคฤหัสถ์นะที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวนะที่จะช่วยขยายสันติภาพโลกนี้นะให้กระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยเนาะดังนั้นนะท่านใดเนาะที่มีลูกมีหลานหรือมีคนรู้จักนะรอบทั้งทิศทั้ง6เลยเนี่ยท่านใดเนาะก็สนใจนะหรือเห็นประโยชน์นะของโครงการนี้นะก็สามารถเนี่ยศึกษารายละเอียดนะทางข้อมูลที่ได้ประชาสัมพันธ์ณตอนนี้ได้เลยเนาะก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่เนาะรุ่นที่19และเนาะก็รับสมัครตั้งแต่ตอนนี้จนถึง30สิงหาคมปี2569นะก็คุณสมบัติต่างๆก็สามารถดูในรายละเอียดเนาะในทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะหรือเบอร์โทรศัพท์ทางข้อมูลทางผู้ประสานงานต่างๆได้เช่นเดียวกันเนาะหรือเอาง่ายๆนะตอนนี้โลกโซเชียลเนาะเราก็ดูทาง Facebook ได้เลยนะ The Sun of Peace นะดวงตะวันสันติภาพก็พิมพ์เข้าไปเลยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็สามารถเจอนะข้อมูลรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันเนาะนะทีนี้นะการที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่ยังต่างแดนนะแล้วนี้เรากลับมาดูที่มองโกเลียกันบ้างเนาะก็เมื่อวันที่9มิถุนายนนะปี2555วันนี้วันที่11ก็ผ่านมา2วันกว่าๆเนาะ1ปีกับ2วันที่ผ่านมาก็เป็นครบรอบ14ปีนะที่วิชาธรรมกายขออภัยที่วัดพระธรรมกายมองโกเลียได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะก็อันนี้ก็นำภาพประวัติศาสตร์เนาะโอ้เมื่อ14ปีที่แล้วเนาะ14ปีที่แล้วของการสถาปนาเนาะศูนย์ประธรรมมองโกเลียนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นปีที่14ปีแล้วนะที่วิชาธรรมกายยังปักหลักนะมาจนถึงในมองโกเลียมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะนอกจากนี้ก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะร่วมกับทางคณะสงฆ์ในพื้นที่ในประเทศมองโกเลียนะก็เลยได้นำเอาภาพกิจกรรมงานบุญปลื้มๆนะช่วงปีที่ช่วงวันที่ผ่านมานะก็ในวันวิสาขบูชามองโกเลียนะก็คือวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองเนาะก็หลวงพี่เองก็ได้รับอาราธนานะเข้าร่วมพิธีในวันพิธีวิสาขบูชาที่ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งชาติมองโกเลียหรือที่วัดกันดันนะในวันนั้นเองเนี่ยก็มีการรัฐบาลอินเดียก็ได้สนับสนุนนะอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะมาให้ชาวมองโกเลียได้สักการะด้วยเนาะในวันนั้นเองก็มีชาวมองโกเลียเองก็ได้นั่งสมาธิปฏิบัติบูชานะในเป็นปฏิบัติบูชาด้วยเนาะแล้วก็ในช่วงกิจกรรมภาคเช้านะก็เกิดจัดขึ้นที่ก็ไปเข้าร่วมที่ศูนย์การพัฒนาชาติมองโกเลียนะในส่วนภาคเย็นนะภาคค่ำก็กิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องก็คือวิสาขบูชาประทีปที่มองโกเลียนะที่หมู่คณะเราจัดกันเรื่อยมานะตั้งแต่ปี2551จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะปี2569ก็เป็นครั้งที่19แล้วนะก็ให้ได้รับความร่วมมือทั้งคณะสงฆ์ในพื้นที่แล้วก็อาสาสมัครนักศึกษาชาวมองโกเนาะก็จะเป็นเรี่ยวแรงนะทั้งหลายเนาะก็จะเป็นนักศึกษาหนุ่มสาวทั้งหลายเลยเนาะทั้งนักศึกษาทั้งอาสาสมัครเก่าใหม่นะก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เนาะณวัดดัชโชลินนะซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่อันดับ2ของมองโกเลียนะแล้วก็เป็นวัดกัลยาณมิตรด้วยที่ท่านก็สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมานะก็วันนั้นก็จะเตรียมพื้นที่นะเพื่อต้อนรับชาวมองโกเลียจำนวนมากเลยเนาะมาร่วมจุดประทีปแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะหลวงพี่เองก็ในนามผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายก็ได้อัญเชิญสารจากประธานมูลนิธิธรรมกายมากล่าวในพิธีเนาะหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นเองเนาะก็ฝนก็เริ่มตกเทลงมาตู้มลงมาสาธุชนก็เริ่มเปียกปอนกันไปเนาะแต่ว่าแม้ฝนจะเปียกปอนก็ตามนะก็ไม่อาจนะทำลายศรัทธาสัตว์ศรัทธาของชาวมองโกเลียได้นะก็ฝนตกก็ให้ตกไปนะแต่ไม่อาจชาวมองโกเลียก็จุดประทีปกันต่อไปนะก็ทำให้เราได้เห็นพลังศรัทธาของชาวมองโกเลียเนาะเนาะฝนตกเปียกๆเนาะเป็นเราเนาะเป็นเราพี่น้องชาวไทยเราก็อาจจะเพ่นก่อนแล้วเนาะแต่ชาวมองโกเขาก็ยังนั่งนะยังนั่งนิ่งก็อยู่ร่วมจนกระทั่งจบพิธีนะก็ร่วมสวดธรรมจักรวรรณสูตรร่วมสวดมนต์กับสวดร่วมสวดมนต์นะบท

ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะก็เปิดตามหนังสือนะที่ทุกท่านนะที่ได้ร่วมบุญกันไปเนาะได้ร่วมจัดพิมพ์หนังสือกันไปก็เป็นประโยชน์ให้ชาวมองโกได้ร่วมกันนะสวดมนต์ในวันนั้นกันเนาะรวมถึงประทีปทั้งหลายก็ถูกจุดสว่างไสวนะรวมถึงนะเด็กน้อยต่างๆนะที่เป็นลูกของอาสาสมัครเนาะที่ได้เคยมาช่วยงานนะเขาก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเนาะก็เป็นการส่งผ่านเนาะส่งทอดนะจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งสู่เด็กน้อยนะให้ปลูกฝังให้มีใจรักในพระพุทธศาสนาก็ทำให้เป็นการหยั่งรากนะพระพุทธศาสนาในมงกุฎนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นไปแล้วก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยเนาะเนาะแต่ว่านะบรรยากาศในงานเนี่ยนะอย่างที่กล่าวเอาไว้นะว่าช่วงในงานโอ้โหฝนตกหนักตู้มเนาะเทลงมาเลยนะพองานเสร็จปุ๊บเนาะปรากฏว่าฟ้าแจ้งแดดออกสว่างเฉยเลยเนาะเหมือนจะแกล้งกันเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้เนาะพอจบงานปุ๊บฟ้าสว่างเฉยเลยเนาะก็เรานำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเป็นบรรยากาศที่ปลื้มๆกันไปเนาะว่าตอนนะตอนประกอบพิธีนะกำลังจุดประทีปกำลังนั่งสมาธิก็เทวดามารูปอนุโมทนานะตู้มเนี่ยเทลงมาอย่างเปียกปอนอย่างชุ่มฉ่ำนะแล้วพอนะจบพิธีปุ๊บโอ้เนาะฟ้าแจ้งแดดสว่างเฉยเลยเนาะเก็บงานด้วยแสงแดดเลยเนาะก็งานทั้งหลายทั้งปวงนะก็ขอคณะสงฆ์ไทยนะหลวงพี่ในนามของคณะสงฆ์ไทยนะในนามมูลคณะวัดพระกายที่ไปจัดกิจกรรมนะจุดประทีปวิสาขะนะในครั้งที่19ในปีนี้นะร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่มองโกเลียก็นำบุญกุศลนี้มาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านด้วยนะสาธุเนาะท้ายสุดของวันนี้นะหลวงพี่ก็ขอนำโอวาทคำสอนของคุณครูไม่เล็กเนาะนะหลวงพ่อทัตตะของเรานะท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าหน้าที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยให้ครบทั้ง4ประการนะหากเราทำได้พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่คู่โลกได้นั่นก็คือประการแรกก็คือศึกษาธรรมนะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมและปกป้องธรรมนะการศึกษาธรรมนี้เราก็ต้องศึกษาให้ฟังให้รู้นะให้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้การปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาแล้วก็การเผยแผ่ธรรมนะแบ่งปันด้วยเมตตานะสื่อสารด้วยปัญญาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะแล้วก็การปกป้องธรรมก็คือรักษาศรัทธายึดมั่นตามพระธรรมวินัยแล้วก็ร่วมกันคุ้มครองพระพุทธศาสนาหากเราทำทั้ง4ประการนี้ครบด้วยศรัทธาปัญญาและความเพียรพระพุทธศาสนาก็จะยืนยงคงอยู่คู่โลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเนาะก็หลวงพ่อท่านก็ได้ให้คำสอนนี้ไว้นะวันที่6ตุลาคมปี2568ที่ผ่านมานี่เนาะก็ท้ายสุดนี้เนาะมงวัดพระนกายมงโกเลียเองนะก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกนะสมัยสามัญครั้งที่4/2569นะก็จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง25กรกฎาคม2569นี้นะวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะโดยมีผู้ร่วมนะเป็นสมาชิกที่ในสหภาพพระธรรมทูตนี้นะอยู่ด้วยกัน5ประเทศ12วัดด้วยกันเนาะก็เลยโดยปีนี้นะเจ้าภาพก็คือวัดพระธรรมกายมองโกเลียนะท่านใดนะนักเรียนอนุบาลท่านใดที่ทราบข่าวเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรืองานเผยแผ่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตเนาะก็สามารถนะร่วมนะสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะและร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมองโกเลียนะรวมถึงในต่างแดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมองโกเลียแหละเนาะนะยุคนี้ยุคโซเชียลนะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยทั้งบ้านเขียวนะบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงเนาะบ้านเขียวก็ทาง @dmc.mongolia นะหรือทางบ้านฟ้านะหรือทาง Facebook ก็วัดพระกายมงโกเลียพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะแล้วก็ทาง TikTok นะแล้วก็บ้านดำแล้วก็บ้านแดงทาง YouTube เนาะพิมพ์ภาษาอังกฤษดัมมากายามงโกเลียได้เช่นเดียวกันนะก็วันนี้นะหลวงพี่นะก็ในนามนะในนามของพระธรรมทูตนะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนนะก็ขอน้อมนำบุญทุกๆบุญนะที่ได้ไปนำพระธรรมพระสัทธรรมของพระองค์

ไปประกาศพระศาสนาอย่างต่างแดนนะบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในครั้งจากการกระทำเหล่านี้เนาะก็ขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกทุกๆท่านได้มีส่วนในบุญนี้เท่าๆกันเลยนะสาธุแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับการธรรมสวนะนะได้การมาฟังธรรมร่วมกันในวันนี้ร่วมกันนะขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกๆท่านจงมีความสุขความเจริญมีดวงปัญญาส่องสวยแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมจะศึกษาสัพพวิชาใดๆให้แตกฉานในสัพพวิชาทั้งปวงจะเหยียบย่ำไปในแห่งขนตมนใดก็ตามให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภให้แวดล้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์คนภัยคนพาอย่าได้มาพ้องพานบังเกิดไปพบใดชาติใดให้ได้เกิดในภายใต้บวรของพระพุทธศาสนาได้เกิดในดินแดนที่เป็นปฏิรูปประเทศในดินแดนบุญเขตในดินแดนที่เป็นที่ปักหลักของพระพุทธศาสนาได้พบเจอเนื้อนาบุญได้พบเจอมหาปูชนาจารย์ได้สร้างสมได้สั่งสมบุญตามติดมหาปูชนาจารย์ไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักคร่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมาก

แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ย

ทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้

ที่ได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเรา

พอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆ กลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมี

รางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละ
ดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่ได้เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจเตเทนรคังตันทามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตสสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวันตุเต

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Krab. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรด

้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่7ใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใส

านหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิม

เรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติ

ที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วเวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลย

กายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ่อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมรสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์

ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ทุกครั้งที่ภาว

นาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ย

ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระ

ำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุก

0: สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังวุตสาภควาโตปุปภาคนมการังกะโรมาเซ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: เห็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความ

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ